0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่า กกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทางนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการ

0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโต
2: เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนา

0: ฒนาระบบนอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบ
1: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3

0: สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
2: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
1: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชัย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026 ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทับช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่มายและสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20นาฬิกา24นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา9นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา15นาฬิกา6นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา4นาฬิกา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา27นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
4: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่3พระโกศและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของท่านอนาธิบดีกาเศรษฐี สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐาน ความจริงจะเป็นศีลานุสติกรรมฐานในจาคานุสติกรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทั้งนั้นว่าเพราะเรื่องศีลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมประจำโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกับบรรดาเราพุทธบริษัทฉะนั้นรายการนี้จึงได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมมีอำนาจทำตนให้เป็นเทวดาได้เห็นไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังอาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนำว่าการภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆน่ะเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้วเป็นอันว่าคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสู่ปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นและก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ตมาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์ได้สำหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมายังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าเขาจะกล่าวว่าอาตมานี้นั้นเป็นแถนเพนสองบาทอาตมาก็ยอมรับยอมส่องไปก่อนส่องไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่องบาทประเภทนี้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างพระอาตมาบวชเข้ามากล่าวคำปฏิญาณว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาดีกว่าเป็นข้าของคนอัปรีถ้าต่อที่นี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีที่มีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมเหสิขาใหญ่ล่อภาษาบาลีเขาอีกแล้วคำว่ามเหสิขานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้กิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้รุกขเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้รุกขเทวดาไม่ใช่จิงจกตุ๊กแกไม่ใช่อยู่ตามกิ่งไม้เป็นแต่เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีแก่นสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้น ป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทรุกขเทวดาได้หลายหลังนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่ารุกขเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดนั่นมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นอาตมาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำมหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปริญญาที่เรียนกันมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆในน้อยจนเบ้อเร่อเป็นอันว่าในชีวิตของแกไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบังเอิญวันหนึ่งแกคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหวการทำมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาเพราะถือว่าเป็นคนจนต้องอดมือกินมือเป็นต้นมันแสนลำบากจึงตั้งใจไปหาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่าอนาธิปิณิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นพระโสดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระเชตวันคือสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีและพระคุณเป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ยินเสียงเพลงแทรกแล้วก็โปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยกลับมาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องมันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงลอยเข้ามาในห้องบันทึกเพราะห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอันว่าท่านเดวเชตมีเนื้อที่ท่านอาธิปิณิกะเศรษฐีท่านไปซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแต่ก็บอกให้ท่านอนาธิปิณิกะเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่ก็ให้เต็มที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องวางให้เสมอกันเอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบ่อก็ใส่ในบ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่มาซื้อในเงินจำนวนเท่านี้มันหลายสิบโกฏิแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้นามว่าเชตวันให้นามวิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความระยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเห็นใครเขาคอรับชันกันก็จงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีเอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแต่ก็ช่างไปไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ตามใจเขาจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขา ป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนุบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปวิหารทั้งสองท่านนี้ที่จะมีมือว่างจากภัตตาหารเพื่อสงฆ์ไม่มีเป็นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์มากท่านมหาทุกตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่นอนก็คืออาหารเรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนี่ความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พอดีวันที่เธอตัดสินใจจะไปรับจ้างท่านมหาเศรษฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กับเขาเธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขารักษาอุโบสถกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืนเย็นกลับมาบ้านเอาฟืนขายเสื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะความยากจนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าวสามเวลานี่ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแร่ก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการได้เพียงอาหารส่งกายเท่านั้นเป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาท่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมก็มหาทุกตะคนนี้แกตัดฟืนซะจนช่ำแล้วนี่มาบอกทั้งอาชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกรับได้เจ้าค่ะเมื่อแกรับได้ท่านมหาเศรษฐีก็ให้บริโภคอาหารมาแกบริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารักษาอุโบสถกันตอนนี้มาเวลาเย็นพอกลับบ้านเห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่เขาแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดโดยความได้โดยเร็วในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมหาทุกตะสงสัยถามว่าคนอื่นนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้นะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่บ้านนี้ต้องรักษาอุโบสถกันหมดทุกคนแม้แต่เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท่านมหาเศรษฐียังให้บ้วนปากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้ที่จัดว่าเป็นเภสัชไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหารท่านมหาทุกตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่มีฉันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาอุโบสถกับเขา แม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับอาสาเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีเมื่อท่านมหาเศรษฐีรับแล้วถ้ากินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่าท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกินข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาท่านมหาทุกขตะจึงคิดในใจว่าไอ้บ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนทรชนแต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนจึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบสถศีลนี่มันเป็นยังไงเขาปฏิบัติจะยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเรื่องอุโบสถศีลเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สิกขาบท8ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบสถถ้าเป็นปฏิชาคระอุโบสถก็รักษาก่อนวันพระ3วันหลังวันพระ3วันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็น7วันถ้าเป็นปริหาริยะอุโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือน2เดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าเรื่องอุโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันเขาก็เลยยังไม่กินข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานอุโบสถศีลแต่ได้ว่าการสมาทานอุโบสถนี้ก็ผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนยังเรียนถามท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมท่านมหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความดีมีอานิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันฉะนั้นเขายังขอให้ท่านมหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ครั้งเมื่อเขาสมาทานอุโบสถศีลแล้วเขาก็กลับไปรักษาอุโบสถศีลตามสิกขาบท8ประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทำงานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยาม3ลมมันก็กำเริบพวกร่างกายขาดอาหารมีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐียังได้นำอาหารรสอย่างดีมีรส5อย่างที่เรียกกันว่าข้าวมัทุปายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้องเพราะว่าโพบริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมหาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสียเถิดถ้าชีวิตของเรายังทรงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้ขึ้นชื่อว่าศีลเราจะรักษาเมื่อไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่ก็ได้แต่ถ้าว่าท่านมหาทุกขตะนี่ก็แสนจะใจเด็ดมาคิดในใจว่านี่ความดีคืออุโบสถศีลเขารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่าจึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวกับท่านมหาเศรษฐีว่าความดีเพียงครึ่งวันแต่ข้าพเจ้ารักษาไว้ไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตาย ท่านมหาเศรษฐีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศีลย่อมไม่จำกัดการไม่จำกัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกลวิกาลโภชนาเวคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่และจะมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารเสียเถิดท่านมหาทุกขตะก็ไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโบสถศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานยอมสิ้นลมปราณดีกว่ายอมสิ้นขาดแม้แต่สิกขาบทเดียวความจริงถ้าจะเขาจะปล่อยให้สิ้นขาดสิกขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวเพื่อกินอาหารในเวลาวิกาลอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรรย์นิดหน่อยเท่านั้นหรือ7ตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดบนสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ำใจของเขาเด็ดขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศีลตายหรือว่าศีลขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในศีลเป็นปกติเพราะเวลาใกล้รุ่งก็ปรากฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณอันสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันแต่ความจริงนี่เขาเคารพไม่ถึงครึ่งวันมันค่อนวันไม่ใช่มันค่อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศีล8ประการที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลด้วยอำนาจความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานงามสง่ามีทิพยสมบัติมากอยู่ในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านฤาษีผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ500ท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนีซึ่งมีพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมหาทุกขตะผู้จอมใจในการรักษาอุโบสถปรากฏว่าเป็นลูกเทวนาอยู่ที่นั่นเห็นพุ่มไทรสวยดีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไทรเป็นที่พักร่มเงาพอให้สบายใจขณะที่ฤาษีทั้งหลายเรานั่งนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาถ้าหากว่าเรามีเราได้ถ้ารุกขเทวดาจะทรงข้อเรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะกระหายมากเมื่อบรรดาฤาษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาลให้น้ำปรากฏใสสะอาดเยือกเย็นดีฤาษีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาบชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดาลผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิวเทวดารู้ใจก็บันดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญขอโทษพระฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดา ว่าเราอยากจะเห็นหน้าเทวดานักท่านมีบุญญาที่อนุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามเพราะอาศัยบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัยเทวดาก็แสดงตัวปรากฏเทเรสีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ปัญญาสมาบัติมีทิพยจักขุญาณเห็นผีเห็นเทวดาได้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีท่านก็ทำได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไม่ได้มันก็ซวยเต็มทีเลวกว่าฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าการสร้างทิพยจักขุญาณเป็นของไม่ยากเมื่อฤาษีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤาษีขอโทษเมื่อบรรดาท่านเทวดาแสดงตัวให้ปรากฏฤาษีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่จึงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณพระคุณเจ้าอย่าถามเลยผมมีบุญญาธิการเล็กน้อยเท่านั้นสู้พระคุณเจ้าไม่ได้พระคุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์มีบุญญาธิการเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกของเทวดาแต่ฤาษีทั้งหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกับเรามากสามารถบันดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วขอได้บอกเราเถิดท่านเทวดาจึงได้บอกว่าตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้ออนาถบิณฑิกเศรษฐีรักษาอุโบสถในพุทธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลูกเทวดาได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจว่าเดชะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากถึงเพียงนี้เจ้าหรือนี่คนนี้เขาถืออุโบสถศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลูกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายยังเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงได้พากันลาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีได้สดับพระธรรมเทศนาจบเดียวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าจะอธิบายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมดเป็นนั้นว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่านท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: เจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
5: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้าง
10: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
11: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
10: จะดีเหรอเจ้ากล้า
11: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
10: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
11: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
10: เอาจบ
11: เย
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
13: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
14: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
13: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
15: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
16: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
15: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
16: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
15: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
16: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
15: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
12: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉย
1: ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
2: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีต่างกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทางไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
5: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
6: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนาและขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงห์ขอนซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงห์ขอนกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่าน
8: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
9: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
8: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
9: กล้ากลัวครับ
8: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
9: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
8: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: รัดเข็มขัดหรือยัง
10: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
11: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: กว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
9: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
8: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
10: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐาน พื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุกราดยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้าน
1: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
2: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
1: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆที่โกง
1: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
1: เพิ่มขึ้น
2: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
1: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

0: ของสหที่สาธารณวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสห
1: ที่สาธารณ
2: ประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายศิยศักดิ์พงเกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทางพื้นที่เกาะอูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
4: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดส สำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
1: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอหรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
3: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงๆนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช้เวลา60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในลำแปดที่แจ้ง
6: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดี

0: ซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
1: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
0: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
2: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อ นำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตรจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตสร้างสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSIในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกลุ่มในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับ

0: ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
1: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสืบซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาฏกวนแสนสูงรายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17-20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
3: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
6: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซไบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
8: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้า

รั่วมาสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้า

0: รั่วมาไต
1: ่12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาหมัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
1: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
2: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์รายการ M15 Monastery ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมาโยลิแม็กจิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์คแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณเทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
0: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ต่อประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยเราคาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280ล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
3: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดนาครายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: 12 นาฬิกา 46 นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยา

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
2: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
1: จริงขอรับหลวงตา
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
4: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
5: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
4: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
5: ไม่รู้ซะแล้ว
6: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
7: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
6: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
7: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
6: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
7: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
6: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
9: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
10: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: ครับชายอยากกินขนม
12: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
11: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168ราย เฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอเธอเธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
7: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: 452 ต้อง 452 ต้อง 452 ต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
8: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงเข้าไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสมัครใจและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโรงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
2: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
3: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
5: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
4: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
5: กล้ากลัวครับ
4: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
5: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
4: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู้
7: โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
8: อ่ะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
7: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
9: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
10: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
9: แล้วสาเหตุล่ะครับ
10: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
9: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
10: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
9: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
11: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
12: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
13: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
12: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
13: ใช่ๆขี้โกง
12: เพิ่มขึ้น
13: นิสัยอ่ะ
12: เพิ่มขึ้น
13: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
12: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: อยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ค่ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน
9: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
10: โอ้
9: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
10: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
9: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
10: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
9: ถูกต้องแล้วครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
11: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
12: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอ๊หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: 452ต้อง452ต้อง452ต้อง
7: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
6: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
7: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
6: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ Save Lives ใช้สติลดอย่างหยุดสูญเสีย
8: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้มียามี่และกองทัพนิทานหันสาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มีนิทานมาฝากน้องๆก็ถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของแม่เหยี่ยวขี่ราที่บินออกหาอาหารให้ลูกน้อยในค่ำคืนที่มีพายุพัดกระหน่ำคืนนั้นเนี่ยลมพัดแรงน่ากลัวมากและเมื่อแม่เหยี่ยวบินกลับมาถึงรังค่ะก็พบว่าลูกน้อยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนเธอนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็เป็นห่วงลูกมากๆโอ๊ยหรือว่าลมพายุจะพัดลูกน้อยของเธอลอยไปไหนแล้วล่ะเนี่ยไปติดตามพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคืนลมแรงกันเลยนะคะ
10: นิท
9: ทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าชวนน้องท่องโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของแจสเปอร์เจ้าลิงที่เพิ่งมีน้องและอยากจะพาน้องของตัวเองไปแนะนำให้กับเพื่อนๆในป่าได้รู้จักโดยที่แม่ของแจสเปอร์ได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าแจสเปอร์นั้นจะต้องอุ้มและคอยดูแลน้องตลอดเวลาเมื่อแจสเปอร์ไปถึงแม่น้ำค่ะแจสเปอร์ก็พบว่าตัวเองไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกแต่ความหวังก็ยังไม่หมดซะทีเดียวนะคะเมื่อมีใครบางคนมาทักทายและขออาสาพาเจ้าลิงน้อยออกเดินทางไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานในเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของไลล่าและโปโก้สองหมีน้อยคนโลกที่กำลังนอนอย่างอบอุ่นอยู่ในถ้ำกับแม่ในค่ำคืนที่มีหิมะตกและหนาวอย่างเยือกแต่ในขณะที่นอนอยู่นั้นบนท้องฟ้าก็เริ่มมีแสงประหลาดเกิดขึ้นทั้งไลล่าและโปโก้ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากแม่จึงได้ให้คำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับแสงที่ทั้งสองกำลังมองเห็นซึ่งทั้งสองก็ประทับใจจนต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวล่ะค่ะมาไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้กันได้เลยนะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าปาฏิหาริย์แสงเหนือนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจอยสงสัยเกี่ยวกับรอยสักที่หลังของลุงทองดีพอสอบถามไปสอบถามมาก็ได้รู้ว่า

าฟังในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสเอากันแล้วหรือยังคะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเอาใจช่วยแม่เหยี่ยวกันในนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคืนล

0: ในคืนที่มืดมิดและมีพายุพัดกระหน่ำเจ้าเหยี่ยวคีราเป็นสัตว์เพียงไม่กี่ตัวที่กล้าออกมาข้างนอกมันได้บินออกจากรังบนยอดเขาเพื่อที่จะมาล่าเหยื่อมาเป็นอาหารให้กับลูกน้อยและแล้วขีราก็ได้จับเจ้าหนูเนื้อแน่นตัวหนึ่งได้แล้วก็บินกลับรังมันกระพือปีกที่ทรงพลังของมันได้บินต้านแรงลมที่พัดแรงจนขีรานั้นบินได้ไม่เร็วมากนักเมื่อขีราได้มองเห็นรังของตนเองก็ใกล้ค่ำแล้วมันได้บินร่อนลงไปด้วยความยินดีดังมีชัยแต่แล้วมันก็ต้องหยุดชะงักในทันทีเสียงดังควากคิราได้ร้องเสียงดังเมื่อได้เห็นว่ารังของมันนั้นว่างเปล่าลูกน้อยของมันหายไปไหนคิราได้กระโดดไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากมันไม่รู้เลยว่าควรจะต้องทำอย่างไรและแล้วมันก็นึกขึ้นได้คิราได้กระพือปีกแล้วก็บินทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าใช้สายตาอันแหลมคมของมันสำรวจไปทั่วบริเวณและแล้วมันก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างคิรานั้นได้บินโฉบลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยความดีใจโอ้ลูกของฉันลูกของฉันอยู่ด้านไงคิราได้ร้องขึ้นลูกน้อยได้นั่งอยู่บนแนวหินหลังเชิงผาอย่างปลอดภัย
1: หนูไม่เป็นอะไรหรอกฮะ
0: ลูกน้อยได้ร้องบอกแม่เหี่ยว
1: หนูกระโดดลงมาออกจากรังเพราะว่าลมมันแรงมากเลยจนรังก็แกว่งไปแกว่งมาผมก็เลยกลัวฮะผมก็เลยกระโดดลงมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้แทน
0: โอ้แม่ว่าถึงเวลาที่จะต้องสอนลูกหัดบินแล้วสินะโถปลอดภัยแล้วนะลูกนะแม่ละโล่งอกไปทีคีร่าได้ยิ้มให้กับลูกๆแล้วก็กอดกันกลม

แล้วไม่พบลูกๆนั่นเลยทำให้เธอกังวลมันอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่เมื่อบินลงไปดูที่ใต้ต้นไม้ก็เจอกับลูกน้อยที่หวังว่าตัวเองตัดสินใจที่จะกระโดดลงมาเพื่อหลบพายุแม่เหี่ยวคิวร่าถึงกับโล่งใจและบอกกับตัวเองว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องสอนลูกหัดบินเพราะว่าทักษะในการใช้ชีวิตนั้นบางครั้งจำเป็นต้องเร่งรีบไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าคืนลมแรงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าลูกๆของเหี่ยวบินได้ก็คงจะสามารถดูแลตัวเองได้แม้ในคืนที่อันตรายเช่นนี้การถ่ายทอดความรู้สู่กันและกันจึงเป็นเรื่องที่มีไว้เพื่อให้เด็กๆมีทักษะในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยตอนนี้ลิงน้อยนั่งจ่อยอยู่ที่ริมตลิ่งเพราะความฝันอยากจะพาน้องออกไปทำความรู้จักกับคนอื่นๆกำลังมืดลงทีละนิดทีละนิดเพราะว่าลิงนั้นเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะน้องๆจึงทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ำไปได้แต่จู่ๆก็มีเสียงจากสัตว์ตัวหนึ่งทักทายขึ้นเอ๊ะใครกันนะมาทักทายแจสเปอร์ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชวนน้องท่องโลก

0: กันเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วลิงน้อยแจสเปอร์ได้อาศัยอยู่ในป่าลึกกับพ่อแม่และลุงป้าเวลาที่แจสเปอร์นั้นไม่ได้วุ่นอยู่กับการเล่นกับเพื่อนๆมันได้ชอบสำรวจป่าและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่วันหนึ่งก็ได้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นแม่ของแจสเปอร์ได้คลอดน้องชื่อว่าชาลีแจสเปอร์นั้นได้ตื่นเต้นมากมันแทบจะรอวันนั้นไม่ไหวมันได้ไปเที่ยวในป่าแล้วก็แนะนำกับเพื่อนๆให้รู้จักไม่ไหวแล้วผมพาชาลีไปสำรวจป่าได้ไหมล่ะครับแจสเปอร์ได้ถามแม่ถ้าลูกดูแลน้องดีๆก็ได้จ้ะและลูกน่ะต้องอุ้มน้องไว้นะน้องน่ะยังเล็กเกินไปกว่าที่จะปีนป่ายไปไหนไกลๆได้เองนะลูก
1: สบายมากเลยครับ
0: แจสเปอร์ได้หัวเราะแล้วก็อุ้มชาลีเอาไว้แล้วก็พาเข้าไปในป่าเมื่อมาถึงแม่น้ำแจสเปอร์ก็ได้เริ่มเหนื่อยชาลีได้บิดตัวพร้อมกับส่งเสียงร้องอย่างร่าเริงแจสเปอร์นั้นหายใจหอบกว่าเดิมชาลีได้หนักกว่าที่แจสเปอร์นั้นได้คิดไว
1: ้แม่น้องรักพี่คงอุ้มนายต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะพวกเราคงต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะ
0: แจสเปอร์ได้รำพึงแจสเปอร์นั้นได้วางชาลีลงนั่งกับพื้นที่ริมแม่น้ำมันได้เศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะมันตั้งใจว่าจะแนะนำชาลีนั้นให้เพื่อนๆได้รู้จักขณะที่แจสเปอร์ได้มองลงไปที่แม่น้ำก็มีดวงตาคู่หนึ่งแล้วก็รู้จมูกสองรูโผล่ขึ้นมาแล้วจระเข้นั้นก็ได้มีฟันซี่ใหญ่โผล่ขึ้นมาอีกชาลีก็ได้กระโดดถอยหลังหนีด้วยความกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะ
0: ชาลีได้หัวเราะ
1: นั่นนะเคสซิด้าเพื่อนของฉันเอง
0: แจสเปอร์ได้หันหน้าไปทางจระเข้แล้วก็ส่งยิ้มให
1: ้สวัสดีนะเคสซิด้า
0: แจสเปอร์ได้ร้องทัก
1: มารู้จักกับชาลีน้องชายซะสิฉันเนี่ยกำลังจะพาเขาไปแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะแต่เขาน่ะตัวหนักจนฉันอุ้มต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะ
2: ให้ฉันช่วยพาเธอไปได้นะ
1: นี่กระโดดขึ้นมาบนหลังของฉันสิเดี๋ยวฉันน่าจะพาไปเองล่ะ
0: เพรสซิด้าได้เสนอ
1: เป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยล่ะขอบใจมากๆเลยนะ
0: แจสเปอร์ได้บอกแล้วพี่น้องทั้งสองนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหลังของแคสซิด้าแล้วก็ได้ล่องไปตามแม่น้ำแจสเปอร์ได้มีความสุขที่ได้แนะนำชาลีกับเพื่อนๆได้รู้จักและยังสนุกที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปตลอดทั้งทางอีกด้วยแต่ทั้งแจสเปอร์และชาลีได้คิดเหมือนกันว่าแคสซิด้านั้นคือเพื่อนที่ดีที่สุดมากๆเลย

และแล้วความฝันของแจสเปอร์ก็เป็นจริงนะคะเมื่อมีจระเข้สาวอาสาที่จะพาลิงทั้งสองพี่น้องขึ้นไปบนหลังและล่องลอยไปบนผืนน้ำก่อนที่จะพาน้องชายของแจสเปอร์ไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆในป่าโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินว่าจระเข้กับลิงนั้นเป็นศัตรูกันใช่ไหมล่ะคะแต่ในนิทานเรื่องนี้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูกันเสมอไปมีหนำซ้ำยังกลายเป็นเพื่อนรักต่อกันได้ด้วยหากว่ามีน้ำใจไมตรีต่อกันและกันมากพอซึ่งในกรณีนี้ก็ถือว่าทั้งจระเข้สาวและลิงน้อยแจสเปอร์ก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีเลยล่ะค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยดีกว่าในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหมีน้อยไลลาและโปโกได้เห็นแสงเหนือเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งสำหรับทั้งสองแล้วก็นับว่าเป็นภาพที่ชวนตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยจนทั้งสองต้องรีบถามแม่ว่าสิ่งนี้น่ะคืออะไรไว้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าปาฏิหาริย์แสงเหนือกันได้เลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ำคืนที่หนาวและเยือกในขั้วโลกเหนือไลล่ากับโปโกลูกหมีขั้วโลกกำลังเตรียมตัวเข้านอนอากาศข้างนอกหนาวจัดแต่ในถ้ำของพวกมันนั้นอบอุ่นและก็สบายมากลูกหมีทั้งสองได้นอนขดตัวเบียดข้างแม่พวกมันได้เกือบจะหลับอยู่แล้วเมื่อได้ยินเสียงดังข้างนอกขึ้นมาว่า
1: เฮ้เฮ้ไลล่าเฮ้โปโก
0: มันเป็นเสียงของทิกิกระต่ายขั้วโลกเหนือเพื่อนของพวกมันนั่นเอง
1: แน่ๆฉันมีอะไรอยากให้พวกเธอดูมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากเลยนะฉันคิดว่ามันต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นบนท้องฟ้าแน่ๆเลย
0: เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะแม่มีได้ถามด้วยน้ำเสียงที่งัวงเงียแล้วก็หาวอดวอด
1: กำลังเกิดปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างขึ้นนะฮะผมบรรยายไม่ถูกอ่ะคุณต้องออกไปดูด้วยตาของตัวเอง
0: อ๋อฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามันคืออะไรงั้นเราออกไปดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะหมีที่ง่วงงวงเงี้ยอยู่นั้นทั้งสามตัวก็ได้ตัดสินใจออกจากถ้ำแล้วก็ได้เดินเตาะแตะเตาะแตะไปตามพื้นน้ำแข็งไลล่าและโปโก้ได้เลี้ยวมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจทุกอย่างนั้นดูแปลกไปพื้นน้ำแข็งได้ถูกอาบไปด้วยแสงเรืองรองแปลกประหลาด
1: เฮ้ยเงยหน้าขึ้นดูสินู่นนู่นนู่น

ือที่ไลล่าและโปโกได้เห็นนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกแล้วแสงเนี่ยนะคะจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือเปลี่ยนเป็นเฉดสีต่างๆลอยล่องอยู่บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนค่ะพี่ยามีเองก็ไม่ค่อยเห็นกับตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปแล้วก็แอบอิจฉาไลล่ากับโปโกนะที่ได้มีโอกาสเห็นปาฏิหาริย์ของแสงเหนือแบบนี้นะลองนึกภาพสิคะแสงบนฟากฟ้าในยามค่ำคืน มันต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยค่ะเฮ้ยอิจฉาอิจฉาอิจฉาอิจฉาเฮ้ยพักความอิจฉากันเอาไว้สักครู่เพราะว่าตอนนี้นิทานภาษาพาสนุกมารอน้องๆแล้วค่ะวันนี้เจ้าจ้อยสงสัยเกี่ยวกับรอยสักหลายข้อจึงได้มาสอบถามกับลุงทองดีซึ่งลุงทองดีเองก็ได้ให้ความรู้และความเข้าใจต่อเจ้าจ้อยไปเยอะเลยล่ะค่ะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าคึกขนองพร้อมกันได้ในโยนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: อาสาพาสนุก
1: วันนี้เจ้าจ้อยสงสัยเกี่ยวกับลายสักที่หลังของลุงทองดีจึงสอบถามลุงทองดีเกี่ยวกับที่มาและประโยชน์ของการสักเจ้าจ้อยเองก็เคยมีความคิดเกี่ยวกับการสักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุงทองดีจึงต้องอธิบายให้เจ้าจ้อยฟังผ่านเรื่องราวในอดีตนั่นเอง
2: ลุงทองดีจ๋า
3: ฮะอะไรหรือเจ้าจ้อย
2: จ้อยว่าจะถามลุงมานานแล้วอ่ะแต่จ้อยก็ไม่กล้าถามทุกทีเลย
3: เราเองจะถามอะไรข้าเนอะ
2: คือว่าจ้อยถามได้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ปัดโธ่ถ้าเองไม่ถามข้ามาสักทีเนี่ยแล้วข้าจะรู้ไหมว่ามันถามได้หรือถามไม่ได้นะ
2: คือจ้อยสงสัยเรื่องรอยสักที่หลังของลุงทองดีอะจ๊ะ
3: อ๋อเนี่ยนะเหรอฮะ
2: ใช่นี่เลยอันนี้เลย
3: เราเองสงสัยยังไงล่ะไหนลองบอกข้าสิ
2: จ้อยสงสัยว่าทำไมลุงทองดีต้องมีรอยสักด้วยอ่ะ
3: อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอข้าก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแฮะเพราะว่าตอนข้าหนุ่มๆข้าก็ทำไปด้วยความคึกขนองเห็นเพื่อนเขาทำกันข้าก็เลยทำตามน่ะเฮ้ยจะว่าไปแล้วข้าก็ไม่น่าไปสักเลยนะเนี่ย
2: ฮะคึกขนองคึกขนองเหรอจ๊ะ
3: คึกขนองที่ข้าพูดน่ะเป็นคำที่หมายถึงอาการฮึกเหิมหรือว่าหลงระเริงจนเกินเหตุยังไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ดูสิเนี่ยไปสักไว้ตั้งแต่หนุ่มๆพอแก่มาหนังเหี่ยวลายก็เหี่ยวไปด้วยดูสิ
2: โอ้นี่ลุงสักมาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าลุงจะต้องเท่สุดๆไปเลยสิ
3: ถ้าเป็นในตอนนั้นเนี่ยจะว่าแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็ผ่านมานานมากแล้ว
2: แล้วตอนนี้ลุงทองดียังรู้สึกว่ามันเท่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ตอนนี้เนี่ยเหรอไม่อะถ้าหากว่ามันลบออกได้ง่ายๆบางทีข้าอาจจะลบไปนานแล้วด้วยซ้ำ
2: เอ้าแต่ลุงไปฝากมาเลยนะทำไมถึงคิดว่ามันไม่เท่แล้ว
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยบางทีข้าก็ทำอะไรแบบที่ไม่คิดถึงอนาคตตอนนั้นมันก็สนุกก็เท่ดีอยู่หรอกแต่พอยิ่งโตขึ้นมันก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรขนาดนั้นแล้วนี่ไงเพราะเหตุนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ถึงห้ามเด็กสักกัน
2: เอ้าแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องห้ามด้วยอ่ะในเมื่อผู้ใหญ่บางคนก็สักมาก่อนแล้วอ่ะ

0: คืออย่างนี้นะเจ้าจ้อยการสักเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแต่พอสักไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดทนติดนานลบยากลบเย็นการที่คิดจะสักตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ทันได้นึกถึงอนาคตจนอาจจะมาทำให้เสียดายในภายหลังเหมือนข้านี่ยังไงเล่า
1: โอ้แล้วถ้าวันนึงจ้อยโตขึ้นไปแล้วอยากจะสักบ้างล่ะจ๊ะลุง
0: ถึงวันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเองสิร่างกายของเองนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งห้าวเดี๋ยวจะมาเสียดายอย่างข้าดูสิไปสักรูปหัวใจไว้ทำไมก็ไม่รู้น่าขำจริงๆ
1: นั่นสิถ้าสมมุติว่าจ้อยจะสักจ้อยก็จะคึกขนองอยากจะมีรูปฮีโร่ในดวงใจไว้ที่หลังแต่พอมานึกๆแล้วถ้าจ้อยโตไปแล้วจ้อยดันไม่ชอบมันขึ้นมาจะไปลบก็ไม่ได้อีกจ้อยเข้าใจแล้วล่ะจ้ะว่าทำไมเด็กถึงไม่ควรสัก
0: ใช่แล้วการห้ามมาให้สักเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอคติหรือว่าเรื่องอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าบางทีตอนที่เรายังเด็กเนี่ยนะเราอาจจะยังตัดสินใจได้ไม่แม่นยำพอจนอาจจะต้องมาเสียใจในภายหลังก็เท่านั้นเอง
1: อย่างนี้นี่เองว่าแต่รอยสักของลุงทองดีนี่มันลบไม่ได้จริงๆหรอจ๊ะ
0: อ้าวก็จริงสิ
1: ลองให้จ้อยเอายางลบถูดูไหมถูบ่อยๆแรงๆมันอาจจะค่อยๆจางก็ได้นะ
0: เดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วเนี่ยหลังข้าไม่ใช่กระดาษนะโว้ยถ้ามันลบง่ายขนาดนั้นข้าก็ลบไปนานแล้วล่ะสิ
1: แต่ลุงไม่เคยเอายางลบมาถูนี่นะมาลองวิธีจ่อยหน่อยดีกว่าเร็วๆๆ
0: ไม่เอาโว้ยปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะดีแล้ว
1: โอ้ขี้หวงนี
0: ่ไปเลยไปเลยเองไม่ต้องมายุ่งกับหลังข้าเลย
1: นิ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Out ในวันนี้พี่แอมมี่และก่อนท้ายนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มีนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของสิงโตตัวนึงค่ะที่ถูกสัตว์ตัวอื่นๆมองว่ามันนั้นเป็นสิงโตที่ขี้ขลาดเพราะทั้งที่มันเป็นถึงสายเลือดเจ้าป่าแต่มันกลับไม่กล้าสู้กับสัตว์ตัวใดในป่านั้นเลยแต่แล้ววันนึงค่ะได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าขึ้นสัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงสิงโตเจ้าป่าตัวนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้สัตว์ในป่าทั้งหลายต้องมองเจ้าสิงโตตัวใหม่นี้เสียอุ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ยไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากล้าในเรื่องที่ควรกล้ากันได้เลยนะคะและนิทานในเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่ากบท้องโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้ากบน้อยที่มีชีวิตอยู่ในบึงอย่างสุขสบายจนรู้สึกเบื่อหน่ายแม่จึงทำให้มันคิดอยากจะออกเดินทางเพราะมันสงสัยว่าที่ปลายสายแม่น้ำนั้นจะต้องเป็นดินแดนที่สวยงามและน่าสนใจมากๆแน่และด้วยเหตุนี้ค่ะมันจึงได้ต่อเรือและออกเดินทางไปเจอกับประสบการณ์แปลกใหม่มากมายเพื่อที่จะได้มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายว้าวเจ้ากบของเราเนี่ยจะไปเจออะไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานในเรื่องที่2ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะและนิทานในเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของเจ้าหมึกขี้อายที่เอาแต่เก็บตัวและซ่อนอยู่ในซอกหินเพราะมันไม่กล้าทำความรู้จักกับใครวันหนึ่งค่ะมีปูหล่นลงมาที่ซอกหินบริเวณใกล้ๆกับที่เจ้าหมึกนั้นซ่อนตัวอยู่นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าปลาหมึกขี้อายต้องออกมาทักทายผู้คนและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆด้วยความมีน้ำใจต่อผู้อื่นเจ้าหมึกน้อยจะขี้อายขนาดไหนกันนะคงต้องไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องหมึกขี้อายซึ่งเป็นนิทานในเรื่องที่3ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะและในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีมีเรื่องให้เจ้าจ้อยช่วยซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่ลุงทองดีก็ฝึกให้เจ้าจ้อยรู้จักการใช้ชีวิตจึงได้ยอมปล่อยให้ไปทำงานบางอย่างทั้งที่ก็เป็นห่วงจนได้รู้ว่าเจ้าจ้อยนั้นโตขึ้นมากจนสามารถเบาใจได้แล้วและคำว่าเบาใจที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่แอมมี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแบบนี้เนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากล้าในเรื่องที่ควรกล้าไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: านมาแล้วมีสิงโตชื่อเซเบอร์มันได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนสิงโตตัวอื่นทั่วไปมันได้มีขนแผงคอที่ยาวยุ่งเหยิงมีกรงเล็บที่ทรงพลังและมีฟันที่คมเหมือนกริชทั่วทั้งป่านั้นต่างสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อเซเบอร์ได้คำรามเช่นเดียวกันกับสิงโตตัวอื่นแต่จริงๆแล้วเซเบอร์ไม่เหมือนสิงโตตัวอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ได้ดุร้ายและก็ไม่น่ากลัวมันเป็นสิงโตที่ขี้ขลาดมากเวลาที่สัตว์อื่นได้ท้าสู้กับมันเซเบอร์ก็จะทำได้เพียงแค่จับหางของตัวเองยุกยิกยุกยิกแม้กระทั่งสัตว์จากป่าใกล้ๆก็ยังพากันมาเยาะเย้ยมันเท่าเซเบอร์มูนาสงสารได้รู้สึกเหงามากแล้ววันหนึ่งขณะที่มันกำลังเดินทางเข้าไปในป่าก็ได้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมันได้มีประกายวูบวาบปรากฏขึ้นที่พุ่มไม้แล้วก็ปรากฏเปลวไฟขึ้นแล้วก็ลามออกมาทั้งป่าช้างโขลงหนึ่งได้วิ่งผ่านไปพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ำที่ปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายก็ต่างแตกตื่นกันคนละหนมีเพียงเซเบอร์กับสุนัขตัวหนึ่งจากหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังคงอยู่นิ่ง
1: ๆช่วยด้วยช่วยด้วยลูกของฉันติดอยู่ในกองไฟนั่นโอ้ทำยังไงดีลูกของฉัน
0: เซเบอร์ไม่รอฟังต่อมันได้คำรามลั่นป่าแล้วมันก็ได้กระโจนเข้าไปในกองไฟไม่นานนักกลับออกมาพร้อมกับคาบลูกสุนัขสีดำตัวเล็กๆไม่มีปากอย่างอ่อนโยนเซเบอร์ได้วางลูกสุนัขลงข้างๆแม่ของมันแล้วก็วิ่งไปที่แหล่งน้ำมันได้ดูดน้ำเข้ามาเต็มปากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่กองไฟสัตว์ทุกตัวได้เฝ้ามองด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่เซเบอร์นั้นพ่นน้ำใส่กองไฟทันใดนั้นเองโขลงช้างก็ได้ตระหนักได้ว่าเซเบอร์กำลังพยายามทำอะไรมันจึงพยายามดับไฟแล้วก็พยายามช่วยรักษาผืนป่านี้ไว้ช้างได้เข้าร่วมวงทีละตัวทีละตัวมันได้ใช้งวงพ่นน้ำใส่กองไฟเพียงไม่นานไฟก็ได้ดับลงขอบคุณเซเบอร์ที่ได้ช่วยชีวิตลูกสุนัขและป่าเอาไว้ได้ในที่สุดสัตว์ตัวอื่นก็รู้ว่าเซเบอร์ไม่ใช่สิงโตที่ขี้ขลาดเลยสักนิดมันเป็นสิงโตที่กล้าหาญเป็นอย่างมากสิงโตที่กล้าหาญที่ไม่ชอบการต่อสู้นั่นเอง

การสร้างวีรบุรุษจริงๆด้วยนะคะเจ้าสิงโตเซเบอร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นสิงโตที่ขี้ขลาดที่ไม่กล้าตอบรับคำสู้ของใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่อันตรายเจ้าเซเบอร์ก็ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยสัตว์ตัวอื่นโดยที่มันไม่ห่วงชีวิตของมันเลยสักนิดว้าวอันที่จริงแล้วการที่เจ้าเซเบอร์ไม่สู้กับสัตว์ตัวอื่นนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าขี้ขลาดเลยแต่หากว่าเป็นเพราะว่ามันรักในความสงบมากกว่านะคะดูสิพอถึงเวลาที่ต้องกล้าหาญเจ้าเซเบอร์ก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สมกับการเป็นสายเลือดของเจ้าป่าจริงๆด้วยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยพระเจ้ากบน้อยสงสัยว่าแม่น้ำสายที่ตัวเองอาศัยอยู่นั้นจะไหลไปสิ้นสุดที่ใดและสถานที่แห่งนั้นจะงดงามมากแค่ไหนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มันต้องต่อเรือและออกเดินทางตามหาคำตอบด้วยตัวเองไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากบท่องโลกไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ใส่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอย่างมีความสุขมานานแสนนานจนเป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวนับตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆไปจนถึงหงส์ที่สวยที่สุดไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าที่นี่อีกแล้วแต่เจ้ากบได้แอบมีความฝันลับๆมันได้ฝันถึงการค้นหาว่าแม่น้ำสายนี้จะไหลไปที่ไหนกบได้นึกวาดภาพว่ามันน่าจะไหลไปที่ไหนสักแห่งที่น่าตื่นเต้นมากๆอาจจะเป็นในเมืองใหญ่หรือในป่าต่างแดนหรือจะเป็นชายหาดที่มีแดดจ้าดังนั้นในฤดูร้อนปีหนึ่งกบจึงได้ลงมือต่อเรือขึ้นมันได้เลื่อยไม้แล้วก็ตอกตะปูตลอดทั้งฤดูหนาวพอมาถึงฤดูใบไม้ผลิเรือของมันก็พร้อมแล้วหลังจากที่ได้โบกมือลาเพื่อนฝูงเจ้ากบก็ได้ออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่พายเรือได้ไม่นานก็มีหัวนั้นโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
1: มันจะไปไหน
0: เจ้าปลาได้เอ่ยถาม
2: พวกฉันจะเดินทางไปค้นหาจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายเนี่ย
0: เจ้ากบก็ได้อธิบายนั่นคือสิ่งที่กบบอกทุกคนที่มันพายเรือผ่านไปเจอเจ้ากบได้พายเรือล่องแม่น้ำไปตลอดทั้งวันพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงลงมาฝูงนกและสัตว์ทั้งหลายต่างร้องทักมันก็ได้พายเรือผ่านทุ่งโล่งหมู่บ้านเล็กๆและเมืองใหญ่มีอะไรมากมายให้ดูจนแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเดินทางมาไกลมากแล้วแต่มันก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพักกบนั้นได้พายเรือต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องชะงักพร้อมกับเสียงดังกึกเรือได้ชนฝั่งการเดินทางของมันได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้ากบนั้นได้เลี้ยวมองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นมันจะได้เจอสถานที่ที่แสนวิเศษแบบไหนกันแต่มันไม่ได้พบเห็นภาพที่เป็นเมืองใหญ่หรือว่าป่าที่สูงตระหง่านหรือว่าแม้กระทั่งชายหาดที่วุ่นวายแต่กลับมาถึงสระเล็กๆแห่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ที่ที่กบน้อยคาดคิดไว้เลยสักนิดแต่มันก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมันก็ได้โบกมือทักทายนกบูเบิร์ดอย่างเป็นมิตรแล้วก็ได้ตะโกนทักทายผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็ได้ยิ้ม
1: ฉันมีวันที่วิเศษมากฉันได้เห็นสิ่งสวยมากมายแล้วก็ได้พบเจอสัตว์ตัวเล็กๆที่น่ารักฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรมากกว่า

การเดินทางของเจ้ากบจบลงที่ปลายทางอันแสนเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาไม่ได้หวือหวาหรือว่าพิเศษเหมือนอย่างที่มันตั้งใจเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้ากบจะไม่ผิดหวังเลยสักนิดนะคะนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเจ้ากบน้อยได้พบเจอกับมิตรภาพและก็ประสบการณ์มากมายระหว่างเดินทางนั่นเองและสิ่งนั้นก็ช่วยเติมความสุขให้แก่เจ้ากบน้อยจนแทบเต็มอิ่มการเดินทางในครั้งนี้จึงได้สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้ากบนั่นก็คือการมีความสุขกับปัจจุบันเพราะเมื่อเรามีความสุขกับปัจจุบันแล้วเราก็จะมีจิตใจที่โล่งสบายไม่หวั่นไหวต่อความผิดหวังนั่นเองค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยกับเจ้าปลาหมึกขี้อายที่กำลังเห็นเพื่อนๆในท้องทะเลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันค่ะเจ้าปลาหมึกขี้อายยังคงรู้สึกลังเลนะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเอ้าถ้ามัวอายแบบนี้จะพลาดโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นนะเจ้าหมึกไปติดตามและเอาใจช่วยกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่ชื่อเรื่องว่าหมึกขี้อายไปรับฟังกันเลย

0: ั้งหนึ่งนานมาแล้วแฮร์รี่เจ้าหมึกขี้อายอาศัยอยู่ในมุมเงียบๆของแนวปะการังใต้ทะเลมันแทบจะไม่ออกมาข้างนอกเลยเมื่อใดที่บังเอิญเจอสัตว์ตัวอื่นแฮร์รี่ก็จะรีบแทรกตัวเข้าไปในซอกแคบๆที่ใกล้ที่สุดและหลบอยู่ในนั้นและเพราะตัวของแฮร์รี่นั้นยืดหยุ่นมันจึงแทรกตัวเข้าไปในที่ที่สัตว์ตัวอื่นนั้นเข้าไปไม่ได้วันหนึ่งขณะที่แฮร์รี่กำลังซ่อนตัวอยู่มันก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขึ้นมาว่า
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เสียงเล็กๆร้องขึ้น
1: ฉันปู่เองจ้ะฉันน่ะตกลงมาที่ร่องนี้แล้วก็ออกไปไม่ได้
0: แฮร์รี่ได้แอบมองจากช่องซ่อนและก็เฝ้าดูสัตว์ทะเลตัวอื่นมันได้พยายามช่วยเพื่อนของมันเริ่มด้วยเจ้าหมาน้ำที่พยายามแทรกตัวเข้าไปในร่องจากนั้นปลาสินสมุทรก็หลอมบ้างสุดท้ายก็ปลาไหลแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าตัวของพวกมันนั้นใหญ่เกินไปแฮร์รี่ได้รู้สึกว่าต้องช่วยอะไรสักอย่างจึงได้กระแอมขึ้นมาอย่างอายอายให้ฉันช่วยนะแฮร์รี่ได้พูดแล้วก็แทรกตัวที่ยืดหยุ่นของมันเข้าไปในร่องแล้วก็ใช้หนวดยาวๆของมันดึงเจ้าปู่ตัวน้อยออกมาสัตว์ตัวได้มองดูด้วยความประหลาดใจแล้วก็ส่งเสียงร้องชื่นชม
1: นี่ร่องของฉันนะนี่ร่องของฉัน
0: ผู้น้อยที่ร้องบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้แฮร์รี่ถึงกับอายจนหน้าแดงแต่ก็รู้สึกยินดีมากๆบางทีการที่ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

คะถ้าหากว่าไม่กล้าความสัมพันธ์ก็ไม่เกิดนะคะในบางครั้งเนี่ยเราจะมัวเป็นฝ่ายที่ตั้งรับให้คนอื่นมาทักทายหรือมาทำความรู้จักแค่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะถ้าหากว่าเราเอาแต่รอคนอื่นต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแน่ดูอย่างเจ้าหมึกสิคะมัวแต่สองจิตสองใจไม่กล้าออกมาเจอผู้คนแต่สุดท้ายก็ออกมาจนได้และความกล้าหาญของเจ้าหมึกในครั้งนี้จะส่งผลให้เจ้าหมึกขี้อายมีเพื่อนใหม่เพิ่มนั่นเองตอนนี้นะคะก็จบนิทานในช่วงของพี่แยมมี่กันลงไปแล้วเราไปต่อกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจ้าจอยดิวรับบททดสอบอันแสนโหดที่ลุงทองดีมอบให้ไปรับยาซึ่งคำสั่งของลุงทองดีก็ซับซ้อนเอามากๆเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลุงทองดีจะเบาใจกับการที่ให้เจ้าจอยไปรับยาแทนหรือไม่ติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าเบาใจพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลย

0: 爬山奴。
1: ในที่สุดเจ้าจอยก็นั่งรถสำล้อมาเจอลุงทองดีที่กำลังนั่งรออยู่ตรงโรงอาหารเข้าจนได้แล้วเมื่อลุงทองดีรู้ว่าเจ้าจอยสามารถที่จะเดินทางด้วยตัวคนเดียวได้จึงอยากจะลองทดสอบว่าจะพึ่งพาได้แค่ไหนเอาสิคะลุงทองดีจะทดสอบเจ้าจอยแบบไหนกันล่ะคะเนี่ยไปติดตามรับฟังกันได้เลย
2: เออจะว่าไปแล้วเองนี่ก็เก่งใช้ได้เลยนะนั่งรถไฟมาหาข้าถูกด้วยถึงจะมาช้าไปหน่อยก็เถอะ
3: โอ้ลุงจะชมมันชมสิแล้วมันจะต้องห้อยคำบ่นทุกทีเลยพอดีว่ามันมีเรื่องขัดข้องระหว่างทางนิดหน่อยก็เลยทำให้จ้อยมาช้าละจ้ะ
2: เรื่องวุ่นวายแบบนี้เนี่ยข้าพอเข้าใจได้ดีแล้วล่ะที่มาหาข้าจนได้อ่ะแล้วเอ็งเอาเอกสารที่ข้าบอกมาให้ข้าไหม
3: เอามาสิลุงโอ้จ้อยเนี่ยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะอันนี้จ้ะเอกสารของลุง
2: เออได้เรื่องได้เรื่องพึ่งพาได้เหมือนกันนี่ว่า
3: แน่นอนนี่ไม่กี่ปีจ้อยก็จะโตเป็นหนุ่มแล้วนะจ้อยรับรองเลยว่าลุงน่ะไว้ใจจ้อยได้สบายปรือ
2: จะพึ่งได้จริงเหรอคำว่าพึ่งได้นี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเอ็งจะแบกรับคำนี้ไหวหรือเจ้าจ้อย
3: ลุงไม่ต้องมาทำเป็นน้ำเสียงท้าทายเลยระดับจ้อยแล้วอ่ะไม่ต้องรอให้โตก็พึ่งได้อยู่แล้ว
2: บ้าน้ำเสียงเอาจริงเอาจังซะด้วย
3: แน่นอนลุงจะพึ่งอะไรจ้อยบอกมันได้เลยจ้ะจะให้ไปขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยหรือว่าไปลุยไฟที่ไหนก็ขอแค่บอก
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักจะเวอร์เกินไปอีกแล้วนะเองนะ
3: อ่ะก็ลุงทองดีไม่เชื่อว่าจ้อยจะช่วยลุงทองดีได้นี่นะ
2: ถ้าหากว่าเองออกปากอยากจะช่วยข้าสักขนาดนี้แล้วก็งั้นข้ารบกวนเองหน่อยสิ
3: อะไรล่ะจ้ะลุงบอกมันได้เลยเดี๋ยวจ้อยจัดการให
2: ้คือว่าตอนนี้เนี่ยข้าปวดขาถ้าจะให้เดินไปมาก็คงจะไม่ไหวเลยอยากจะวานให้เองเอาเอกสารใบสั่งยาไปส่งที่ห้องรับยาตรงตึก8นู่นน่ะให้หน่อยเห็นไหมน่ะตึกที่ไกลๆนู่นน่ะ
3: แค่นี้เองเหรอจ๊ะ
2: ยังสิพอไปถึงตึก8แล้วเองก็ขึ้นบันไดไปแล้วจากนั้นก็เอาเอกสารไปยื่นแล้วก็บอกกับคุณหมอเขาว่าลุงให้มารับยาแต่ว่าลุงน่ะเดินไม่สะดวกเลยส่งเองมารับแทนแล้วเองก็เอาเงินนี่อ้าว 4,000 เอาไปจ่ายค่ายาให้ข้าด้วย
3: หมอเขาจะเชื่อได้ไงว่าจ้อยมารับยาให้ลุงจ้อยเป็นเด็กตัวกระเปียกเองนะ
2: แม่รอบคอบจริงๆรู้จักคาดการถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าซะด้วยอ้าวนี่เอาบัตรประชาชนข้าไปข้าน่ะบอกกับหมอไว้ประมาณนึงแล้วว่าเดี๋ยวจะใช้หลานมารับเอ็งก็เอาบัตรนี่ไปยืนยันตัวตนซะแล้วก็จ่ายตังค์แค่นี้ก็จบ
3: มันฟังดูซับซ้อนหลายชั้นหลายขั้นตอนแบบนี้อยากจริง
2: ถ้างั้นถ้าหากว่าเอ็งไม่สะดวกเดี๋ยวข้าเดินไปเอาเองก็ได้ถึงแม้ว่าข้าจะปวดขาก็เถอะ
3: โอ้จ้อยก็แค่อุทานนะลุงรออยู่ตรงนี้แหละอย่าลำบากเลยเดี๋ยวจ้อยจัดการให
2: ้เออถ้าอย่างนั้นข้าก็ฝากด้วยก็แล้วกันยังไงถ้าไม่ได้ก็รีบเดินกลับมาบอกข้าตรงนี้ล่ะ
3: เฮ้ยระดับจ้อยไม่มีเขามาทำไม่ได้อยู่แล้วลุงคอยดูเลย
2: ถ้างั้นก็ไปได้แล้วล่ะ
1: เจ้าจ้อยหายไปพักใหญ่ก็กลับมาพร้อมกับถุงยาและเดินยิ้มแป้นมาหาลุงทองดีซึ่งลุงทองดีเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวของหลานชายเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยเบาแรงได
2: ้เฮ้ยเจ้าจ้อยทำไมไปนานจังแฮะไปหลงทางตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงจริง
3: ๆลุงจ้อยกลับมาแล้วนี่ได้ยาตามที่สั่งได้เลย
2: เฮ้ยข้าก็นึกว่าเองไปหลงทางที่ไหนเออเจอแบบนี้แล้วค่ะค่อยเบาใจหน่อย
3: ฮะใจลุงเป็นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลุงตอนนี้เป็นโรคใหม่อีกแล้วว่ะไม่อ่ะลุงไม่
2: ใช่คำว่าเบาใจที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงสบายใจไม่หนักใจหรือว่าโล่งใจอะไรแบบนั้นต่างหากเล่า
3: เอ้าแล้วลุงหนักใจอะไรเล่าจ้อยก็ทำตามที่ลุงบอกแล้วนี่ไงยาของลุงอ่ะ
2: ดูแล้วข้าก็แค่เป็นห่วงที่เองหายไปนานน่ะทำไงได้ล่ะก็ข้าอดเป็นห่วงเองไม่ได้นี่นะ
3: โอ้ยลุงอ่ะคิดมากที่จ้อยไปนานก็เป็นเพราะว่าต้องรอคิวเยอะสิดีแล้วล่ะที่ลุงไม่ไปถ้าไม่งั้นนะลุงนั่งรอจนข่าวติดแน่ๆ
2: ดีจริงๆเองนี่มันโตขึ้นแล้วจริงๆด้วย การตัดสินใจของเองในวันนี้เนี่ยทำให้ข้าเบาใจได้หลายเรื่องเลย
3: นั่นแน่ถ้าลุงเบาใจกับจ้อยแล้วก็แสดงว่าจากนี้ไปลุงจะไม่บ่นจ้อยแล้วละสิจ้ะ
2: เฮ้ออันนั้นมันขึ้นอยู่กับกรณีโว้ยข้าแค่ชมนิดหน่อยอย่าทำเป็นได้ใจไปหน่อยเลย
3: ถ้าจ้อยแค่ล้อเล่นนะไปลุงกับปั้นก่อนเดี๋ยวจ้อยเรียกรถสำล้อให้เอง
2: บ้าเก่งขนาดเรียกรถสามล้อเป็นซะด้วยถ้างั้นก็กลับบ้านของเรากันเถอะ
3: ไม่รู้ทำไมวันนี้ใจรู้สึกว่าใจเท่จังเลยอ่ะลุงทางนี
2: ้เออถ้ายอมให้วันหนึ่งก็แล้วกัน
0: ว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเภสัชกรหญิงศรีนาศรีสรรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วค่ะเรื่องของการซื้อและใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีค่ะโดยในวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากคุณธเนศวิริยะเมธานนท์เป็นวิศวกรชีวการแพทย์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ของเรานะคะมาให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้หน้ากากอนามัยใช้อย่างไรให้ถูกต้องใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าก็ยังมีหลายๆประเด็นค่ะที่หลายๆคนยังสงสัยว่าการใช้หน้ากากอนามัยนั้นเราจะใช้อย่างไรถึงจะถูกต้องเพื่อที่จะป้องกันนะคะการติดเชื้อระหว่างบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เรานำเชื้อโรคไปแพร่สู่คนอื่นหรือคนอื่นนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่สู่เรานะคะประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
2: สุขภาพดีโอ้เย่ตอนลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิดหน้ากากอนามัยต้องใส่ให้ถูกวิธีเธอเชื้อโควิด-19 มันอัปเดตความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วใส่หน้ากากอนามัยชั้นเดียวเอาไม่อยู่
3: ใช่ฉันก็ใส่2ชั้นที่สำคัญต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยนะก่อนใส่ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือถ้าไม่มีให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% เวลาใส่ต้องใส่ให้ครอบคลุมปากและจมูกและไม่มีช่องว่างระหว่างหน้ากับหน้ากากขณะสวมใส่ไม่เอามือไปแตะหน้ากากอนามัยถ้าแตะต้องไปล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์ถ้าหน้ากากอนามัยชื้นหรือฉีกขาดให้เปลี่ยนใหม่ไม่ใส่ซ้ำๆอย่าได้เสียดายเปลี่ยนอันใหม่ทุกครั้งนะคะ
2: และการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้เอาด้านที่มีสีเช่นสีเขียวหรือสีฟ้าของหน้ากากออกด้านนอกและเอาด้านที่มีขอบลวดขึ้นบนต้องกดขอบลวดของหน้ากากให้แนบชิดกับสันจมูกหน้ากากอนามัยควรปิดตั้งแต่จมูกปากและคางรวมถึงการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอโดยจับที่สายหน้ากากขนาดถอดออกไม่ควรจับที่บริเวณหน้ากาก
3: ที่สำคัญเมื่อจะทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วต้องทิ้งให้ถูกวิธีพับม้วนทิ้งโดยถอดหน้ากากโดยห้ามสัมผัสด้านในและด้านนอกของหน้ากากพับหรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านในใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากากใส่ถุงแยกกับขยะประเภทอื่นพร้อมรัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อเขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อสีแดงเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อล้างมือให้สะอาดด้วยสบู
2: ่และในระหว่างวันต้องหมั่นทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วยนะ
3: สวมหน้ากากอนามัยหมั่นทำความสะอาดมือเว้นระยะห่างทำทุกวันกาดอย่าตก
2: ใช่เราต้องรอดไปด้วยกันสู้ๆนะ
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.
4: โอ้เย้
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาในช่วงสัมภาษณ์พูดคุยของรายการนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณธเนศวิริยะเมธานนท์วิศวกรชีวการแพทย์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อและใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีนะคะสวัสดีค่ะคุณธเนศ
5: สวัสดีครับผม
1: ค่ะมีประเด็นคำถามที่อยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับ การเลือกซื้อแล้วก็การใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะถามนะคะว่าหน้ากากอนามัยนี่คืออะไรคะอยากจะให้อธิบายรายละเอียดของตัวหน้ากากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
5: ครับผมสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับผมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือเป็นหน้ากากนะครับที่เราใช้นะครับสวมใส่เพื่อช่วยป้องกันนะครับการเกิดโรคนะครับทางระบบทางเดินหายใจนะครับจากมลพิษนะครับสารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับซึ่งจะจัดเป็นขยะติดเชื้อนะครับดังนั้นการกำจัดหน้ากากอนามัยนะครับก็ควรที่จะต้องกำจัดให้ถูกวิธีนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกไปครับผม
1: โอ้นะคะแสดงว่าหน้ากากอนามัยนี่ที่เราใช้ก็เหมือนลักษณะว่าเขาก็จะเป็นขยะติดเชื้อได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังกันนะคะแล้วก็สำหรับคำถามต่อไปค่ะสงสัยกันมามากเหลือเกินนะคะที่เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้อะค่ะว่าหน้ากากแบบไหนกันนะที่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อย.ของเราเนี่ยกำกับดูแลค่ะ
5: ครับผมสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับที่อย.กำกับดูแลนะครับจะต้องเป็นหน้ากากอนามัยนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานทางการแพทย์นะครับคำว่าใช้งานทางการแพทย์หมายถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันโรคนะครับเช่นป้องกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะครับป้องกันเลือดนะครับหรือว่าป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอจามเป็นต้นนะครับผมรวมถึงหน้ากากอนามัยที่มีการแสดงสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ว่า BFE นะครับหรือ Bacteria Filtration Efficacy นะครับหน้ากากอนามัยเหล่านี้จะถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย.ครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นแค่กันฝุ่นอย่างเดียวอย่างนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่อย.กำกับดูแลถูกไหมคะ
5: ถูกต้องครับผมถ้าเกิดว่าหน้ากากอนามัยนั้นมีการเคลมวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่นป้องกัน PM2.5นะครับหรือว่าใช้งานทางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับผมหน้ากากประเภทนี้จะไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์และจะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย.ครับ
1: และคำถามต่อไปนะคะหน้ากากอนามัยมีกี่ประเภทและใช้งานอย่างไรคะ
5: ครับผมสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับผมก็จะมีแบ่งได้กันออกเป็น2ประเภทนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือเป็นหน้ากากอนามัยที่มีวัตถุประสงค์ใช้ทางการแพทย์กับหน้ากากอนามัยที่มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทางการแพทย์นะครับซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการหันด้านนะครับที่เป็นด้านสีที่มีลักษณะมันวาวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะครับหรือสีต่างๆเนี่ยออกด้านนอกนะครับผมและเอาบริเวณด้านที่มีขอบรวดนะครับผมขึ้นด้านบนบริเวณสันจมูกนะครับและวิธีการสวมใส่นะครับต้องมีการกดนะครับขอบรวดเนี่ยให้แนบชิดติดกับสันจมูกนะครับและดึงหน้ากากอนามัยลงมาปิดตั้งแต่บริเวณจมูกปากและก็คางนะครับรวมถึงการใช้งานเนี่ยจะควรจะต้องมีการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอนะครับผม
1: ค่ะแล้วก็วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรสวมอย่างไรบ้างคะจะให้ช่วยอธิบายวิธีการใช้ค่ะ
5: ในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราควรที่จะต้องล้างมือนะครับผมด้วยน้ำสบู่นะครับอย่างน้อยเป็นเวลา20วินาทีนะครับหรืออาจจะใช้แอลกอฮอล์นะครับผมทั้งชนิดที่เป็นน้ำแล้วก็ที่เป็นเจลนะครับโดยแอลกอฮอล์จะต้องมีความเข้มข้นนะครับผมมากกว่า 70% ขึ้นไปนะครับผมก็สามารถจะใช้ทำความสะอาดมือได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมเวลาสวมใส่นะครับต้องสวมใส่ให้ครอบคลุมบริเวณปากและจมูกนะครับโดยไม่พยายามไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับระหว่างบริเวณหน้ากากกับบริเวณใบหน้านะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมขณะสวมใส่แล้วนะครับผมไม่ควรที่จะเอามือนะครับไปแตะหรือไปโดนบริเวณหน้ากากอนามัยนะครับผมถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องจำเป็นต้องมีการสัมผัสหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อสัมผัสเสร็จแล้วก็ควรที่จะต้องทำความสะอาดหรือล้างมือนะครับด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเกิดหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่อยู่นะครับมีลักษณะที่เปียกชื้นนะครับผมหรือว่าเกิดการฉีกขาดนะครับเราก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ครับ
1: ค่ะแล้วก็หน้ากากผ้าค่ะควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้อ่ะคะ
5: ครับผมในส่วนของหน้ากากผ้านะครับผมเราควรจะเลือกใช้หน้ากากอนามัยผ้าแบบผ้าเนี่ยที่มีการสวมใส่แล้วเรารู้สึกสบายนะครับมีขนาดที่พอดีกระชับกับใบหน้านะครับสวมใส่แล้วหายใจสะดวกนะครับรวมถึงควรจะเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำนะครับหรือบางครั้ง ในท้องตลาดเรามักจะพบเห็นคำว่ามีประสิทธิภาพในการสะท้อนน้ำอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่หน้ากากผ้านะครับควรจะมีความหนาอย่างน้อย2ชั้นนะครับอันนี้คือวิธีการเลือกใช้ในการหน้ากากผ้าครับ
1: เพราะว่าบางทีหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะซื้อหน้ากากอนามัยที่เป็นลักษณะเหมือนทางการแพทย์เนาะแต่ว่าหน้ากากผ้าเนี่ยก็คือใช้ได้เช่นกันแต่ก็ให้เราเลือกนิดนึงเนาะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจจากอย.กันค่ะ
4: เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงได้ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยอย.ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียอีกทั้งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากอย.ผ่านทางเว็บไซต์ของอย.แอปพลิเคชันหรือทางไลน์ของอย.เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ยังเปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆเช่นสายด่วนอย1556 LINE Facebook FDA ไทยหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศช่องทางการติดต่อของอย.เป็นประตูเข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนแจ้งเบาะแสเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
6: เป็นเพื่อนทางไลน์กับ FDA ไทยแล้วได้อะไรเพียงกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกเพิ่มเพื่อนกดค้นหาพิมพ์ @ FDA ไทยกดค้นหาและกดเพิ่มเพื่อนได้เลยง่ายๆทั้งสะดวกและรวดเร็วเราก็เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ข่าวแชร์ไหนไม่ชัวร์สามารถ

0: าวแชร์มั่วๆมาสามารถแจ้งเรื่องเช็คชัวร์แชร์กับอย.ได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆฟังพอดแคสต์ชิลๆหรือจะโหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์จากอย.ก็ได้ทั้งแอปอย.ตรวจเลขแอปอย.เช็คชัวร์แชร์และอย.สมาร์ทแอปพลิเคชัน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2อยากจะขอคำแนะนำในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วๆไปค่ะว่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างที่จะให้ประชาชนไปเลือกซื้อได้ค่ะ
2: ครับผมก็คำแนะนำในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมก็ควรจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยนะครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับผมแล้วควรจะซื้อหน้ากากอนามัยที่มีบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะครับผมมีฉลากมีชื่อการค้านะครับติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์นะครับรวมถึงมีชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถนำชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเหล่านั้นนะครับมาตรวจสอบได้และถ้าเกิดเป็นในกรณีที่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย.นะครับเราสามารถที่จะนำชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะครับมาตรวจสอบในเว็บไซต์ของอย.ได้นะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าเป็นสถานที่ผลิตหรือนำเข้าที่ได้รับอนุญาตจากอย.หรือไม่นะครับโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของอย.นะครับในหัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะหน้ากากที่เป็นลักษณะที่เป็น N95 ค่ะจำเป็นไหมคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใส่ออกไปทำงานหรือใส่ไปตลาดหรือใส่ออกไปนอกบ้านนะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะ
2: ครับผมสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้หน้ากากที่เป็นลักษณะ N95 นะครับผมโดยผู้ที่ไม่ได้มีอาการป่วยนะครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่มีการติดเชื้อเนี่ยสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยนะครับหรือเป็นผู้ที่มีการติดเชื้อแล้วนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นหน้ากากอนามัยนะครับในส่วนของ N95 นะครับหน้ากาก N95 เนี่ยจะเหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมที่ต้องมีการปฏิบัติงานนะครับสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับถึงจะใช้หน้ากาก N95 ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะหน้ากากอนามัยที่ระบุว่า disposable สามารถนำมาซักแล้วใช้ซ้ำได้หรือไม่คะมีการแชร์กันในโลกออนไลน์อะค่ะว่าเอามาใช้ซ้ำได้ซักได้นะคะ
2: ครับผมสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับผมที่มีการระบุว่า disposable นะครับผมหรือคำว่าใช้ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับผมไม่สามารถจะนำมาซักแล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้นะครับผมเนื่องจากว่าการนำหน้ากากที่มีข้อความระบุว่า disposable หรือคำว่าใช้ครั้งเดียวเนี่ยมาซักนะครับจะทำให้เราสูญเสียนะครับประสิทธิภาพในการป้องกันของหน้ากากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่ควรที่จะนำมาซักแล้วใช้ซ้ำใหม่ครับ
1: ถ้าเป็นลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบที่เขียนว่า disposable นะคะก็จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะคะอันนี้ประชาชนทั่วไปก็จะต้องระวังด้วยนะคะในส่วนของการใช้ตรงนี้นะคะสำหรับคำถามต่อไปนะคะหน้ากากแบบไหนคะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได
2: ้ครับผมสำหรับหน้ากากนะครับที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นำมาซักเพื่อใช้ซ้ำได้นะครับก็คือหน้ากากอนามัยแบบผ้านั่นเองนะครับผมซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับสามารถที่จะนำมาซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะครับส่วนหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือที่มีข้อความระบุว่า disposable นะครับอันนี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับซึ่งข้อดีของหน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับที่แนะนำให้ใช้นะครับนอกจากว่าจะช่วยในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นละอองต่างๆแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะนำกลับมาซักนะครับให้สะอาดแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้ก็จะช่วยให้เราประหยัดงบประมาณนะครับในการหาซื้อหน้ากากอนามัยนะครับผมสามารถที่จะตัดเย็บนะครับผมเพื่อมาใช้ได้เองช่วยลดปัญหาการขาดแคลน

0: นะครับบริเวณหน้ากากอนามัยทั้งบริเวณด้านหน้าและก็ด้านในของหน้ากากอนามัยนะครับผมขั้นตอนที่2ก็คือพับหรือม้วนหน้ากากอนามัยนะครับโดยเก็บส่วนที่สัมผัสกับร่างกายนะครับสัมผัสกับใบหน้าของเราเนี่ยไว้ด้านในนะครับขั้นตอนต่อมาคือใช้สายรัดนะครับผมพันรอบหน้ากากเอาไว้นะครับและนำใส่ถุงนะครับพร้อมกับรัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคนะครับและอาจจะเขียนบนถุงขยะตรงนั้นว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็นำไปทิ้งลงในถังขยะที่เป็นขยะสีแดงนะครับเป็นถังขยะสำหรับการทิ้งติดเชื้อนะครับผมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อต่อไปนะครับและที่สำคัญคือหลังจากการที่เราสัมผัสกับหน้ากากอนามัยแล้วนะครับทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ที่คุณธเนศนะคะมามอบให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับทราบว่าการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยมีวิธีการซื้อการเลือกใช้อย่างไรซึ่งก็คือประชาชนจะต้องดูนะคะถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อันนี้เราต้องดูว่ามีส่วนที่อย.เนี่ยอนุญาตให้นำเข้าหรืออนุญาตให้ผลิตแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันได้นะคะส่วนหน้ากากผ้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็การเก็บนะคะหรือว่าการทำลายหน้ากากอนามัยนะคะก็ต้องทำให้ถูกวิธีนะคะตามคำแนะนำที่วิทยากรของเรานะคะได้แนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณธเนศวิริยะเมธานนท์นะคะวิศวกรชีวการแพทย์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามากๆเลยค่ะที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่สนใจนะคะเข้ามารับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: นี่ก็เดทออนไลน์มาหลายวันละเราไปเดทกันข้างนอกได้ไหมเตง
3: ไม่ได้นะช่วงนี้โรคโควิด-19 ระบาดหนักเดทแบบนี้ก็ไปก่อนเถอะ
2: อุ้ยน่ากลัวจังเลยอะทำยังไงดีล่ะเนี่ยน้องไม่อยากติดโควิด
3: น้องชูใจถามมาแบบนี้

0: ยังทำลายตอนถอดก็ระวังห้ามสัมผัสด้านในของหน้ากากม้วนด้านที่สัมผัสเข้าด้านในใส่ถุงแยกกับขยะประเภทอื่นเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อไว้บนถุง
1: แล้วก็ล้างมืออีกรอบใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋า
0: ใช่แล้วจ้ะ

0: ใช้ฆ่าเชื้อบนวัสดุพื้นผิวโดยจะมีข้อความบอกว่าฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสได้และผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีเครื่องหมายอย.วอส.ส่วนอีกแบบก็คือน้ำยาใช้ฆ่าเชื้อที่ใช้ได้กับผิวหนังภายนอกโดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาด้วยนะจ๊ะ
1: รักกันให้ห่างเว้นว่างทางสังคมฆ่าเชื้อโรคที่สะสมด้วยการล้างมือ
2: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
3: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
4: สวัสดีค่ะ
5: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสารปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
6: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
7: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
5: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะซึ่งท่านได้พูดเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะซึ่งท่านนะคะจะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองค่ะว่าเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้วนะคะศาลปกครองจะมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไรและผู้ยื่นฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้ท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพรณภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีนะคะว่าสำหรับท่านใดค่ะที่ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเราก็ได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขของการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนแล้วนะคะและได้ยื่นคำฟ้องเข้ามาที่ศาลปกครองแล้วสำหรับกระบวนการต่อไปกับท่านจะเป็นอย่างไรคะ
1: ครับก็หลังจากที่ได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วนะครับคุณพรณภากระบวนการต่อไปศาลก็จะตรวจคำฟ้องนะครับเมื่ออยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับคราวนี้เนี่ยหลักการพิจารณาของศาลปกครองเราเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราเน้นการพิจารณาคดีที่เป็นไปโดยง่ายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีในศาลปกครองเนี่ยก็จะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารเป็นหลักนะครับเพราะว่าการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะใช้เอกสารราชการนะครับในการเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะนั้นเนี่ยเอกสารราชการตรงนี้แหละครับที่จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาลดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็นำไปสู่ประเด็นที่ว่าเวลาพิจารณาคดีกันในศาลปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาจากพยานเอกสารเป็นสำคัญโดยนะครับหลักการก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสทราบเอกสารหลักฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็จะกำหนดไว้ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะส่งคำฟ้องนี้ไปให้กับทางหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำคำให้การนะครับเพื่อจะแก้หรือโต้แย้งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีคราวนี้ตามขั้นตอนกฎหมายก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าจะดูข้อเท็จจริงศาลท่านจะดูข้อเท็จจริงในคดีเป็นสำคัญถ้าคดีนั้นข้อเท็จจริงไม่ซับซ้อนมากก็จะใช้วิธีพิจารณาแค่2ขั้นตอน2ขั้นตอนก็คือว่าผู้ฟ้องฟ้องมาศาลส่งคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้การนะครับจบก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปถ้าข้อเท็จจริงครบแล้วแต่ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องฟังความให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างนี้หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีให้การมาแล้วศาลก็อาจจะส่งคำให้การนี้ไปให้ทางผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะฟังผู้ฟ้องนิดนึงว่าเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานเนี่ยให้การมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ฟ้องเห็นว่ายังไงบ้างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลังจากผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การมาแล้วศาลก็จะส่งคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีไปให้กับทางผู้ถูกฟ้องคดีคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำคำให้การเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขยายเป็น4ขั้นตอนเพราะว่าสาเหตุคือข้อเท็จจริงมันซับซ้อนศาลต้องใช้วิธีพิจารณาแต่นะครับ2ก็แล้ว4ขั้นตอนก็แล้วถ้ายังไม่ยุติอีกเนื่องจากข้อเท็จจริงมันซับซ้อนจริงๆนะครับก็ไม่ตัดอำนาจศาลครับที่ท่านจะดำเนินการไต่สวนนะครับก็คือเป็นการแสวงหาข้อจริงโดยศาลเองแล้วนะครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานจากเจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีให้ส่งเอกสารเข้ามาหรือศาลท่านอาจจะเรียกคู่กรณีสองฝ่ายเลยก็คือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมาไต่สวนที่ศาลนะครับเพื่อที่จะฟังความซิว่าเรื่องราวตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ยุติอันจะนำไปสู่การพิพากษาคดีต่อไปครับ
0: ค่ะ ท่านเทิดพงษ์คะและในแต่ละขั้นตอนที่ว่านี้ค่ะจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคะและที่สำคัญค่ะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองคะท่าน
1: ครับในเรื่องขั้นตอนในการพิจารณาคดีปกครองเนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในแต่ละขั้นตอนที่คู่ความต้องโต้แย้งกันเนี่ยก็กฎหมายเขียนเปิดไว้ครับว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับที่ท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมจะมากน้อยก็สุดแท้แต่ข้อเท็จจริงในคดีแต่ทั่วไปนะครับก็จะเป็นในระยะเวลาตามนี้ครับก็คือว่าหลังจากผู้ฟ้องยื่นคำฟ้องมาแล้วนะครับศาลสั่งรับคำฟ้องเนี่ยศาลก็จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การแก้คำฟ้องยื่นต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำให้การนะครับคราวนี้อย่างที่เรียนข้างต้นกับว่าถ้ามันข้อที่จริงจบแค่นี้นะครับแค่คำให้การและสามารถตัดสินคดีได้ก็ถือว่าจบแค่นี
0: ้
1: แต่ถ้าศาลท่านเห็นว่ายังต้องแสวงหาข้อจริงเพิ่มจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีนะครับศาลท่านก็จะสั่งให้ส่งคำให้การของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปให้กับผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาคำให้การที่ส่งไปจากศาลนะครับคราวนี้ผู้ฟ้องคดีก็ทำคำคัดค้านมายื่นต่อศาลถ้าศาลท่านยังเห็นอีกครับว่าเอ๊ข้อเท็จจริงมันยังไม่จบน
0: ะ
1: มันยังซับซ้อนน่าจะฟังความจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีกสักครั้งนึงนะครับศาลก็จะสั่งให้ส่งสำเนาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีนะครับไปให้กับทางเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน15วันนะครับต้องยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้ายุติก็ยุติอย่างที่บอกครับแต่ทั้งนี้ให้เพื่อให้สบายใจนิดหนึ่งบางทีทางฝั่งผู้ฟ้องคดีก็ดีนะครับทางฝั่งเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ดีเนี่ยอาจจะโอ้ทำไมระยะเวลามันเร่งรัดมากนะครับบางทีเอกสารหลักฐานมันต้องใช้เวลาในการค้นหาในการตรวจสอบ30วันอาจจะไม่ทันแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับท่านสามารถทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถยื่นคำร้องนะครับขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวเนี่ยนะครับต่อศาลได้ครับเช่นศาลสั่งให้ท่านทำคำคัดค้านคำให้การนะครับผู้ฟ้องนะครับภายใน30วันผู้ฟ้องยังไงก็ไม่ทันนะครับก็อาจจะขอศาลมาสัก15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมนะครับหรืออาจจะขอศาลสัก30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมอย่างนี้ได้ครับเป็นสิทธิของแต่ละฝ่ายที่จะขอขยายระยะเวลาเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานเสนอต่อศาลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเป็นดุลพินิจของศาลท่านต่อไปซึ่งถ้าศาลท่านมองว่าไม่ได้เป็นการประวิงคดีนะครับหรือเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ท่านก็น่าจะมีดุลพินิจในการขยายระยะเวลาให้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงในประเด็นที่ทางคุณพรณภาถามเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับว่าแล้วต้องมาศาลไหมนะครับเพราะการฟ้องคดีในศาลแพ่งศาลอาญาเนี่ยนะครับบางครั้งต้องไปศาลนะครับแต่ศาลปกครองจะแตกต่างกันนิดนึงครับก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่าเราเป็นวิธีพิจารณาคดีที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีและใช้การพิจารณาคดีจากเอกสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วท่านไม่ต้องมาศาลครับนะครับท่านไม่ต้องมาศาลเว้นแต่ว่าครับถ้าศาลท่านประสงค์จะไต่สวนนะครับตัวผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อได้ความกระจ่างขึ้นนะครับหรือเพื่อจะมาอธิบายเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ศาลท่านก็จะเรียกมาไต่สวนถ้าเป็นกรณีนั้นท่านต้องมานะครับแต่ก็ถือเป็นข้อยกเว้นครับนานๆจะศาลท่านจะใช้ดุลพินิจอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในแต่ละคดีครับ
0: ค่ะในกรณีที่เราต้องเขียนคำให้การนะคะหรือว่าคำคัดค้านคำให้การเนี่ยเราส่งทางไปรษณีย์ได้ใช่ไหมคะท่าน
1: ได้ครับได้ครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วนะครับก็คือยื่นทางไปรษณีย์โดยต้องส่งลงทะเบียนนะครับส่งลงทะเบียนก็จะถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่ยื่นต่อศาลครับกฎหมายให้ถือว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขอยื่นคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาแล้วเกินสมมุติว่าต้องยื่นคำให้การอย่างที่ท่านบอกว่าต้องภายในระยะเวลา30วันถ้าเกินจะมีผลอย่างไรต่อคดีคะท่าน
1: คือโดยหลักแล้วนะครับถ้าศาลกำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาเนี่ยโดยกฎหมายนี่ก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็คือไม่ได้ยื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การตามที่ศาลสั่งนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดอำนาจของศาลครับที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตนะครับสมมุติ30วันนะครับมายื่นที่ศาลวันที่35อย่างนี้นะครับแต่ศาลท่านก็เห็นว่าไม่น่าจะมีพฤติการที่จะประวิงคดีนะครับหรือจงใจจะให้ล่าช้าแต่อาจจะเกิดจากความกำหนดวันผิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่า เอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลเนี่ยมันมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับศาลท่านก็อาจจะใช้ดุลพินิจอนุญาตได้เองนะครับโดยท่านเห็นเองท่านก็จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้เองแล้วก็รับเอกสารนั้นไว้พิจารณาในสำนวนคดีต่อไปครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่โดยหลักการแล้วควรให้ทันจะดีที่สุดนะครับ
0: ค่ะท่านพงษ์คะฟังดูแล้วเนี่ยคดีที่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องที่มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นเรื่องที่มีความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งผู้ที่ยื่นฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะคดีเนี้ยเดือดร้อนและจำเป็นจริงๆและถ้าคดีนี้ต้องเสียหายอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยศาลปกครองจะมีวิธีพิจารณาคดีอย่างไรคะท่าน
1: ครับคำถามนี้น่าสนใจครับคุณพรณภาครับคือเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีเนี่ยนะครับทางศาลเราก็ตระหนักมาตลอดนะครับใน16ปีที่เปิดทำการมาเพราะว่าหลักการที่ว่าความล่าช้าคือความอยุติธรรมเนี่ยนะครับมันอยู่ในจิตใจของตุลาการทุกท่านนะครับแต่ด้วยภาระงานเนี่ยนะครับที่มันมีล้นจริงๆนะครับเราก็ต้องพยายามเร่งรัดให้ได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ก็เป็นภารกิจของศาลที่พยายามเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นแต่อย่างที่คุณพรณภาถามแทนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าเอาแล้วกว่าคดีมันจะเสร็จเนี่ยถ้าเกิดความเดือดร้อนมันเกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต่อหน้าอย่างนี้นะครับจะมีวิธีบรรเทาเยียวยาอย่างไรไปได้ก่อนบ้างกว่าศาลที่จะมีกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษานะครับอันนี้ก็กฎหมายนะครับเปิดช่องทางไว้ให้นะครับสำหรับผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสามารถยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้นะครับคราวนี้หลักการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษานะครับคุณพรณภาครับผมอธิบายนิดหนึ่งก็คือว่าต้องยื่นตามลักษณะประเภทของคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลนะครับในคดีปกครองเนี่ยแยกหลักๆเนี่ยจะมีคำฟ้องใน2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกก็คือฟ้องว่าคำสั่งทางปกครองก็ดีหรือกฎที่ใช้บังคับก็ดีเนี่ยแก่บุคคลนั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เขาเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นข้าราชการนะครับได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างนี้นะครับเขาก็มองว่าเขาไม่ได้ผิดวินัยอย่างนี้เขาเดือดร้อนจากคำสั่งนั้นนะครับก็มีผลให้เขาต้องถูกไล่ออกนะครับหรือถูกลงโทษอย่างอื่นหรือกฎผมยกตัวอย่างเช่นกฎนะครับกฎจะมีลักษณะเป็นการใช้บังคับกับทั่วๆไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกประกาศห้ามนะครับชาวประมงเนี่ยออกหาปลาในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งนะครับเนื่องจากมันจะเป็นการไปรบกวนการวางไข่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกฎนะครับเพราะไม่รู้ละว่าคนไหนชื่ออะไรแต่ถ้าคุณทำอาชีพประมงในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยห้ามคุณหมดอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับคราวนี้ก็อาจจะมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้เขาต้องอยู่ภายใต้บังคับแต่อย่างเงี้ยอย่างที่เรียนครับว่ามันมีระยะเวลาในการพิจารณาคดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่คดีจะสิ้นสุดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีนี้ได้โดยขอทุเลาบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับยื่นต่อศาลขอต่อศาลว่าเนี่ยในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีเนี่ยนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งใหหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเนี่ยอย่าเพิ่งมีผลใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีนั่นย่อมหมายความว่าถ้าข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับและศาลท่านพิจารณาแล้วเนี่ยมีคำสั่งทุเลาการบังคับให้นะครับคุ้มครองให้ข้าราชการคนนั้นก็เท่ากับว่ายังไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือประกาศขั้นต้นนะครับที่ห้ามชาวประมง ออกหาปลาอย่างนี้นะครับถ้าศาลท่านมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎนั้นให้ไม่ให้ใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีก็เท่ากับว่าชาวประมงยังออกไปหาปลาได้อยู่ในช่วงนั้นนะครับอันนี้คือประเภทแรกที่ท่านสามารถยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวได
0: ้
1: ประเภทที่สองครับที่เป็นคดีปกครองก็คือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องทำและไม่ทำนะครับละเลยต่อหน้าที่หรือกระทำละเมิดนะครับต่อประชาชนนะครับเช่นก่อสร้างถนนแล้วมีหลุมมีบ่อทำให้ประชาชนขับรถแล้วไปตกหลุมบ่ออย่างเงี้ยนะครับเกิดความเสียหายหรือทำสัญญาต่อการเช่นผู้รับจ้างอย่างนี้นะครับทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะครับเขาก็เดือดร้อนแสนเขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องในคดีประเภทนี้ได
0: ้
1: ประเภทที่สองเนี่ยคือว่าถ้าระหว่างฟ้องคดีท่านได้รับความเสียหายนะครับท่านก็สามารถขอให้ศาลเนี่ยมีวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้เรียกในภาษาศาลปกครองเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งบรรเทาทุกชั่วคราวนะครับเช่นผู้รับเหมาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกลิบหลักประกันซองด้วยนะครับมีค่าปรับอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะหลักประกันซองเนี่ยเป็นประกันวงเงินของเขาต่อแบงค์นะครับต่อธนาคารอย่างนี้ก็อาจจะมาขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีให้ทางหน่วยงานราชการลิบหลักประกันซองเขาเพื่อเขาจะได้นำไปทำประโยชน์อย่างอื่นในการประกอบกิจการได
0: ้
1: ซึ่งอย่างเงี้ยถ้าศาลเห็นว่าส ามารถมีคำสั่งทุเลาได้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ได้ก็จะสั่งนะครับไม่ให้หน่วยงานเนี่ยริบหลักประกันซองของเขาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆครับคุณจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่พอจะจำแนกให้เข้าใจว่าคุณฟ้องคดีประเภทไหนนะครับท่านผู้ฟ้องคดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีประเภทไหนก็ขอคุ้มครองชั่วคราวตามประเภทคดีประเภทนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ขอต่อเนื่องนิดนึงครับก็คือว่าเวลายื่นคำฟ้องมานะครับการขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยสามารถทำได้2ลักษณะครับก็คือ1ขอมาพร้อมกับคำฟ้องเลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็คือเขียนคำฟ้องเขียนอะไรมาเสร็จแล้วก็เขียนมาในคำฟ้องเลยครับว่าขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาอย่างไรก็บรรยายมานะครับให้สอดคล้องกับลักษณะคำฟ้องหรือไม่งั้นก็อีกวิธีครับเพื่อความสะดวกเขียนคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวแยกออกมาต่างหากจากคำฟ้องอีกใบนึงเลยครับ
0: อ
1: ันนี้เพื่อความสะดวกของทุกฝ่ายนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ด้วยศาลท่านก็จะได้ตรวจสะดวกง่ายนะฮะก็คือเห็นง่ายๆก็สามารถทำได้2ลักษณะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำทางท่านผู้ฟังนะครับคุณพรณภาก็คือพยายามเขียนคำขอแยกออกมาเป็นกระดาษอีกฉบับหนึ่งนะครับจะได้สะดวกแก่ทุกฝ่ายครับจะเป็นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะระยะเวลาในการขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะจากที่เรายื่นคำขอไปแล้วค่ะท่าน
1: ไม่นานครับเพราะว่าโดยรูปเรื่องนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเลยนะครับขณะที่ฟ้องเนี่ยเพราะนั้นในศาลก็ต้องเร่งพิจารณาและเร่งออกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามนะครับก็คือเช่นถ้ามองว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเสียหายเป็นการเร่งด่วนในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็จะสั่งยกคำขอดังกล่าวก็หมายถึงว่าไม่คุ้มครองให้ใช่ครับแต่ถ้าเห็นว่าเดือดร้อนเสียหาย
0: จริงๆ
1: จริงๆในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็สั่งให้นะครับโดยเร็วเลยล่ะครับครับเป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะการที่ศาลปกครองค่ะจะพิจารณากำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้นนะคะมีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องใดบ้างคะท่าน
1: ครับก็อย่างที่ผมเรียนคุณพรณภาแล้วก็ท่านผู้ฟังสักครู่นะครับว่าคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ศาลจะพิจารณาในการจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ได้หรือไม่ก็จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ตามที่แบ่ง2ประเภทเช่นกันเป็นเช่นนี้นะครับ1ถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎหรือคำสั่งทางปกครองท่านมายื่นคำขอวิธีการชั่วคราวให้ศาลคุ้มครองให
0: ้
1: โดยไม่ให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีอย่างนี้ศาลท่านจะพิจารณาตามเกณฑ์3ประการด้วยกันคร
0: ับ
1: ก็คือ1ศาลท่านต้องเห็นว่ากฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการคนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามเช่นผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจออกคำสั่งอย่างนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์ที่2ครับก็คือว่าหากให้คำสั่งทางปกครองพิพาทนั้นเนี่ยใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีของศาลเนี่ยจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจนเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ยากผมยกตัวอย่างเดิมนะครับก็คือข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวนะครับสมมติไล่ออกแล้วกันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายละศาลมองประการแรกแล้วประการที่2เนี่ยโอ้เขาใกล้เกษียณด้วยนะครับถ้าปล่อยให้เขาถูกไล่ออกตามคำสั่งนี้ไปก่อนเนี่ยนะครับเกษียณไปแล้วเนี่ยจะให้เขากลับมาเป็นปฏิบัติราชการอย่างเดิมก็ไม่ได้นะครับอันนี้เริ่มเข้าหลักเกณฑ์ที่2แล้วครับหลักเกณฑ์ที่3ก็คือว่าถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไปเนี่ยนะครับไม่ให้มีผลใช้บังคับเนี่ยต้องไม่กระทบกับการบริหารงานของทางราชการ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าสั่งไปแล้วเนี่ยทางราชการมีปัญหาเนี่ยในการทำงานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นศาลจะไปเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานนะครับอันองค์ประกอบที่3ก็ต้องคำนึงถึงด้วยซึ่งกรณีนี้ถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกเมื่อสักครู่นะครับในความเห็นผมนะครับมันก็ไม่ได้กระทบกับใครเพราะว่าข้าราชการเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้นะครับดีด้วยซ้ำนะครับมีคนทำงานเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับที่สมมุติอย่างเงี้ยถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง3อย่างคำสั่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหากให้คำสั่งนั้นใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีจะทำให้ผู้รับคำสั่งเดือดร้อนไม่กระทบต่อการบริหารราชการของรัฐศาลท่านก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่สั่งทุเลาบังคับให้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในทางอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าอันนี้ใช้สำหรับกรณีคดีพิพาทที่เป็นเรื่องละเมิดเรื่องสัญญาตามปกครองเรื่องละเลยต่อหน้าที่อันนี้ก็มีเกณฑ์3อย่างประกอบกันเหมือนกันครับก
0: ็
1: คือหลักการแรกที่ศาลจะพิจารณาในการสั่งให้ก็คือคำฟ้องต้องมีมูลตรงนี้เป็นคำตามกฎหมายครับฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับคุณพรณภาครับมีมูลนี้ก็หมายความว่าตอนคุณจะมาฟ้องเนี่ยคุณได้รับความเดือดร้อนยังไง พอฟ้องแล้วเนี่ยความเดือดร้อนนั้นก็จะยังคงอยู่นั่นแหละจนกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามีมูลผมยกตัวอย่างเช่นนะครับทางราชการเนี่ยนะครับจะไปรื้อถอนบ้านของนายกนะครับโดยอ้างว่าสร้างในที่สาธารณะเอารถแมคโครไปจอดหน้าบ้านแล้วนะครับจอดหน้าบ้านแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มาฟ้องนะครับนายกมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยสั่งห้ามห้ามทางราชการเนี่ยรื้อถอนบ้านเขา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์มาด้วยบอกว่าเนี่ยขอให้ศาลสั่งเนี่ยสั่งห้ามรื้อเด็ดขาดเลยในวันนี้นะครับอย่างเงี้ยครับก็เห็นได้ว่าถ้าศาลไม่ได้สั่งให้เนี่ยแล้วเขารื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจบเลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันความเดือดร้อนมันไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าในยะของคำฟ้องมีมูลที่ว่าจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนในระหว่างพิจารณานะครับประการที่2ที่เป็นองค์ประกอบของคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็คือต้องมีเหตุเพียงพอที่จะศาลจะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีนี้มาใช้เหตุเพียงพอก็หมายถึงว่าสาหัสสากรรจริงจริงนะครับใกล้จะถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ทันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถแมคโครนะครับมาจอดหน้าบ้านนายกพร้อมกับมีประกาศมาด้วยถือมาวันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันที่20นะครับทางราชการว่าจะรื้อถอนนะครับหลังสงกรานต
0: ์ค่ะ
1: รื้อถอนวันที่20เมษาย
0: น
1: ก็คืออีกเดือนนึง
0: ค่ะ
1: นะครับอีกเดือนนึงนะครับผู้ฟ้องก็มาฟ้องนะครับมาฟ้องแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวด้วยนะครับไอ้อย่างนี้นี่มันแหมมันยังไม่ปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะว่าอีกเหลือตั้งเดือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันนี้จะรื้อณตอนนี้แล้วนะครับณตอนนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ถือว่ามีเหตุเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเอามาใช้สั่งคุ้มครองให้ได้องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือองค์ประกอบเรื่องต้องไม่กระทบแก่การบริหารงานของรัฐเช่นเดียวกันครับก็คือทางราชศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไปให้แล้วเนี่ยต้องไม่กระทบแก่รัฐผมยกตัวอย่างเช่นถ้าที่ราชกะที่สาธารณะตรงนี้นะครับถ้าศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยห้ามรื้อบ้านผู้นายกไปแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าแหมหน่วยงานแห่งนั้นเขามีหน้าที่ต้องใช้ที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับเขาก็อาจจะเดือดร้อนอย่างนี้ศาลก็จะมาพิจารณาประกอบแต่ถ้ามองไม่ณเวลานั้นนะครับไม่มีประโยชน์สาธารณะอะไรที่ใครจะเข้ามาใช้อย่างนี้ก็ถือว่าต่อให้ศาลสั่งไปนะครับก็ไม่เป็นการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างใดทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของการที่จะพี่นามีคำสั่งให้ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามนี้ครับครับอย่างไรก็ตามครับคุณพรณภาครับผมเกรงว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะกังวลสำหรับเรื่องการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนะครับในข้อเท็จจริงของท่านเนี่ยท่านเขียนบรรยายคำฟ้องมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เขียนขอมาเลยครับขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่ท่านเข้าใจแหละครับว่าท่านอยากจะให้ศาลสั่งอย่างไรให้ท่านณเวลานั้นวันนั้นที่มีการฟ้องนะครับส่วนการที่ศาลจะไปพิจารณาว่าจะเป็นคำขอคุ้มครองชั่วคราวในประเภทไหนอย่างไรเนี่ยศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในการไปจำแนกแยกแยะเองครับอ
0: ัน
1: นี้เพื่อจะได้ไม่กังวลครับ
0: ค่ะท่านท่านพงคะคดีที่ศาลปกครองค่ะได้มีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานะคะท่านวิธีการชั่วคราวดังกล่าวค่ะจะอยู่ไปเรื่อยในช่วงระยะเวลาที่เรายื่นฟ้องศาลปกครองกลางหรือว่าจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาสิ้นสุด
1: ครับเป็นอย่างนี้ครับคุณพรณภาครับก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วนะครับศาลท่านก็จะสั่งไว้ในคำสั่งนั้นเลยครับว่าให้คำสั่งนี้มีผลไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็แบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือว่า1อาจจะอยู่ไปจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้หรือถ้าปรากฏว่ามีเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดียังไม่มีคำพิพากษานะครับแต่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วแต่มีเหตุอันใดเปลี่ยนแปลงขึ้นศาลท่านก็อาจจะสั่งใหม่ก็ได้สั่งยกเลิกก็ได้นะครับเช่นความเดือดร้อนมันไม่มีแล้วในระหว่างพิจารณาคดีที่ต้องคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลก็อาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับอันนี้แล้วแต่ศาลท่านจะมีคำสั่งในแล้วแต่กรณีครับ
0: ท่านเทิดพงษ์คะเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วค่ะท่านท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการดำเนินคดีในศาลปกครองอีกไหมคะท่าน
1: ครับคุณพรณภาท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปทั้งหมดแล้วว่าเรานะครับพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองแก่ประชาชนนะครับแก่เจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นคู่ความทั้งสองฝ่ายให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกที่สุดง
0: ่
1: ายที่สุดและก็ประหยัดที่สุดนะครับส่วนเรื่องระยะเวลาอย่างที่เรียนไปข้างต้นผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าเป็นความตระหนักของศาลปกครองอย่างยิ่งนะครับที่จะเร่งรัดการพิจารณาคดี ให้เร็วขึ้นนะครับโดยคุณภาพเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับและก็ของคู่ความทั้งสองฝ่ายอ
0: ัน
1: นี้อยากให้ท่านผู้ฟังมั่นใจในการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพการทำงานของศาลปกครองให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้พยายามที่จะเข้าใจในกระบวนการดำเนินคดีปกครองในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ว่าจริงๆก็คือไม่อยากให้ใครต้องเข้าสู่กระบวนการนี้หรอกครับเพราะว่าการไม่มีคดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อพิพาทคดีทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ศาลปกครองเราก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งครับ
0: ค่ะ

0: มีข้อพิพาทคดีทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ศาลปกครองเราก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งครับ
1: ค่ะ

0: มีข้อพิพาทคดีทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ศาลปกครองเราก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งครับ
1: ค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครอง

เดินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไสทองและนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน

0: 12คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
3: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
4: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
3: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AIและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวง DE ได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงาน เพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
6: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลั

0: การสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้

0: ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกีได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 27 เซนติเมตรและเวลา20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดจำนวน421สถานีทั่วประเทศค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ดิฉันอนุสราศรีไซทองเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนมาตั้งแต่ตอนแรกคงจะได้ทราบรายละเอียดกันมาบ้างแล้วนะคะว่าศาลปกครองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันต่อว่าคดีที่เรียกว่าคดีปกครองเนี่ยมันเป็นแบบไหนตัวอย่างคดีเป็นอย่างไรนะคะมีความสำคัญหรือว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไรที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าคดีนี้แหละเป็นคดีปกครองแล้วก็จะต้องมาปรึกษากับศาลปกครองของเราค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านเอกนัทจินเสนตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองมาร่วมสนทนาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะกับหัวข้อของเราค่ะคดีแบบไหนเรียกว่าคดีปกครองสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณอนุสราและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยได้ยินมาบ่อยแล้วนะคะว่าคดีปกครองอยากจะทราบว่าคำนี้นะคะมันหมายถึงว่าคดีที่เกี่ยวกับการปกครองหรือว่าฝ่ายปกครองหรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับประชาชนอะไรอย่างไรบ้างคะท่านรองโฆษกคะ
1: ครับถ้าหากจะพูดว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการปกครอง
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่พูดได้นะครับเพราะเรื่องก็คือเป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าฝ่ายปกครองหรือผู้ปกครองคือฝ่ายรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนั่นก็คือประชาชนทั่วไปอย่างเช่นพวกเราธรรมดานี่แหละครับ อ
0: ี
1: กฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายหรือถ้าจะเป็นพูดในทางศัพท์กฎหมายหรือภาษากฎหมายก็ต้องบอกว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งซ
0: ึ่
1: งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดขึ้นเนี้ยมันมีทั้งพิพาทกับหน่วยเอกชนหรือแม้แต่หน่วยรัฐหรือข้าราชการของรัฐด้วยกันเองก็
0: ม
1: ีโดยสามารถแบ่งคดีปกครองนี้อาจจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้6ประเภทด้วยกันครับ
0: โอ้มีอยู่ด้วยกันถึง6ประเภทเลยนะคะอยากให้ท่านรองโฆษกได้จำแนกให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่า6ประเภทเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับคดีประเภทแรกก็คือคดีเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดยกตัวอย่างเช่นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำอื่นใดนั้นกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจตนเองไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่กระทำแต่ก็ไปกระทำ
0: คือไม่มีอำนาจออกกฎอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนี้แต่ก็ไปทำซะงั้น
1: ก็ไปออกกฎหรือนอกจากนั้นก็มีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วแต
0: ่
1: กระทำการนั้นนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตนเองหรือกฎหมายกำหนดให้กระทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนั้นก็ยังมีไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดคือลักษณะนี้คือกฎหมายกำหนดว่าในการจะทำการออกกฎก็ดีออกคำสั่งก็ดีกระทำการอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเนี่ยกฎหมายกำหนดรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญไว้ให้วิธีการปฏิบัติไว
0: ้
1: แต่ก็ไม่ทำตามรวมทั้งการกระทำที่โดยไม่สุจริตก็มีหรือนอกจากนั้นก็ยังเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรร
0: ม
1: นะฮะรวมทั้งลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและสุดท้ายก็คือการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบอันนี้คือลักษณะของการเขาเรียกว่าคดีพิพาทประเภทแรกครับ
0: โอ้โหรู้สึกว่าจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยอยากจะให้ท่านได้ลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำไปโดยที่ไม่มีอำนาจหรือว่ามีอำนาจก็ทำไปไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ประชาชนอย่างเราอาจจะเจอบ้างคะ
1: ผมขอยกกรณีตัวอย่างแรกก็คือคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎนะครับ ยกตัวอย่างเช่นกฎที่อยู่ในอำนาจในการที่พิจารณาของศาลปกครองนั่นคือพระราชกฤษฎีกา
0: ค่ะ
1: กฎกระทรวงระเบียบหรือที่ออกมาเป็นในลักษณะหนังสือเวียนไม่ว่าจะเป็นของหนังสือเวียนของกพ.
0: คือ
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ดีหรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านก็ดีที่กำหนดหลักเกณฑ์มาในการจำกัดสิทธิของข้าราชการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการก็ดี
0: ค
1: ดีที่ออกมาแล้วโดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดในการจำกัดสิทธิไว
0: ้
1: แต่ก็ไปออกหลักเกณฑ์มาจำกัดสิทธิเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว
0: ้
1: หรือแม้แต่ในเรื่องของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่กำหนดไว้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆเนี้ยกำหนดว่าจะต้องพิจารณาจากเรื่องใดบ้างก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มาจำกัดสิทธิว่าจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรอีกซึ่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอย่างนี้กฎที่มาบังคับใช้ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจกฎหมายไม่มีอำนาจก็ออกมาโดยมีอำนาจก็สามารถที่มาฟ้องขอให้เพิกถอนได้อันนี้คือลักษณะของการเพิกถอนกฎและต่อไปเป็นเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะออกคำสั่งยกตัวอย่างเช่นคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการประกอบวิชาชีพของครูบาอาจารย
0: ์
1: นะการประกอบวิชาชีพของเวชกรรมคือแพทย์การประกอบวิชาชีพของพยาบาลก็ดีเภสัชก็ดีทันตแพทย์ก็ดีสัตวแพทย์ก็ดีหรือแม้แต่วิศวกรก็มีที่เขามีการ
0: ใบอนุญาต
1: ประกอบวิชาชีพเพราะถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มารับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายแล้วเกิดเห็นว่าตนเองนี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานให้ดำเนินการควบคุมเมื่อมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำผิดก็จะออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนแต่ถ้าผู้ถูกอยู่ใต้คำสั่งที่ต้องพักใช้หรือเพิกถอนไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเห็นว่าไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายน
0: ะ
1: นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดนะกำหนดขั้นตอนวิธีการขั้นตอนหรือใช้อำนาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยก็ตามที่เราคุยไว้เมื่อสักครู่นะครับก็สามารถที่จะมาฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้นอกจากนั้นในการเพิกถอนคำสั่งที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
0: โฉนดที่ดินค่ะ
1: หรือปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนอันนี้ก็สามารถที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งประเภทนี้ได้นอกจากนั้นยังที่เกี่ยวข้องกันบ่อยๆที่เราได้รับฟังรับข่าวที่ออกกับรายการวิทยุก็ดีรายการทีวีหรือหนังสือพิมพ์ก็ดีน
0: ั่
1: นคือเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาแม้แต่ที่เจอปัญหากันบ่อยๆก็คือคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นคดีประเภทแรกนั่นคือคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือคำสั่งหรือกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคดีปกครองในข้อแรกนะคะซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้ให้ตัวอย่างไว้หลากหลายตัวอย่างนะคะท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีบางตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวเองประสบพบเจออันนี้ก็อาจจะมาปรึกษากับศาลปกครองได้นะคะทีนี้ในคดีพิพาทที่จะเรียกว่าเป็นคดีปกครองในประเภทที่2เป็นอย่างไรบ้างคะท่านรองโฆษกคะ
1: ครับสำหรับคดีประเภทที่2คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วแต่ล่าช้าเกินสมควรนั่นเองในลักษณะนี้ก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายได้วางกรอบได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละหน่วยงานส่วนราชการก็จะมีกฎหมายของตนเองกำหนดว่าในการที่จะให้บริการแก่ประชาชนเนี้ยตัวเองมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างไรในการที่จะจ จัดกิจกรรมทางปกครองก็ดีจะจัดการบริการสาธารณะก็ดีจะต้องทำอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้แล้วแต่ปรากฏว่านิ่งเฉย
0: ไม่ยอมทำ
1: ไม่ยอมทำครับคืออันนี้คือลักษณะละเลยหรือบางกรณีกฎหมายกำหนดไว้ว่าในการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีประชาชนหรือเอกชนเนี่ยต้องไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองนี้ใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือจะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วแต่ก็ทำช้าทำแต่ก็ไม่เสร็จสักทีกฎหมายกำหนดให้1เดือน2เดือนก็อาจจะทำ3เดือน4เดือน5เดือนหรือกรณีที่ไม่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาก็ทำไปแต่ไม่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร
0: ่
1: อันนี้คือการละเลยต
0: ่
1: อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเกินสมควรนั่นเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะทำไปแล้วก็ทำช้านะคะค่ะและสำหรับคดีพิพาทประเภทที่3ค่ะมาต่อกันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับคดีประเภทที่3ก็คือคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎหรือคำสั่งทำครองหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเอง
0: ค่ะ
1: คดีประเภทนี้เริ่มจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายใช้อำนาจตามกฎหรือใช้อำนาจโดยออกคำสั่งทำครองหรือโดยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามที่เรากล่าวไปแล้วในประเภทที่1และ2เมื่อสักครู่นะครับใช้ไปแล้วหรือไม่ยอมใช้
0: ค่ะ
1: แล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเอกชนเช่นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้ารื้อถอนอาคารเกินกว่าความจำเป็น
0: ค่ะ
1: เขาให้รื้อส่วนหนึ่ง ก็ทำเยอะเกินไป
0: ไปรื้อสมุดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะ
1: หรือการที่หน่วยงานยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆกรณีของแพทยสภาออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์คนนั้นนะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและขาดรายได้หรือการที่ผู้บังคับบัญชาไม่ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลให้เพียงพอทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินของราชการเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือกรณีที่การที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้ที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้ทำให้ผู้นั้นได้รับความเสียหายนอกจากนั้นในคดีประเภทนี้ก็จะมีการเรียกร้องหรือฟ้องโดยมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเอง
0: อ๋อดูเหมือนคดีนี้จะมีข้อสังเกตง่ายนิดนึงจากคดีประเภทที่1และประเภทที่2ก็คือรัฐเนี่ยทำความเดือดร้อนเสียหายหรือว่าไม่ทำตามหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอาจจะตีออกมาเป็นตัวเงินหรืออาจจะตีออกมาเป็นอะไรบางอย่างได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ3ประเภทคดีปกครองนะคะแล้วคดีปกครองประเภทที่4ค่ะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะท่าน
1: สำหรับประเภทที่4นี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองครับกล่าวคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ได้บัญญัติให้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
0: ค่ะ
1: โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดความหมายของสัญญาทางปกครองไว้ว่าจะต้องมีลักษณะสำคัญ2ประการคือประการแรกคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐ
0: ค่ะ
1: 2สัญญานั้นจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้แก่เป็นสัญญาสัมปทานเช่นสัญญาสัมปทานสร้างทางด่วนสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTSรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีม่วงสายสีน้ำเงิน
0: ค่ะค่ะที่เราได้ข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งสัญญาสัมปทานให้บริการคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที
0: ่
1: นะครับที่เพิ่งมีการประมูลกันไป 70,000 กว่าล้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ2ก็คือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ เช่นสัญญาให้บริการทางการแพทย์ที่สำนักงานประกันสังคมทำไว้กับโรงพยาบาลเอกชนต่าง
0: ๆค่ะ
1: เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมเป็นต้น 3. สัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเช่นสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างสะพานก่อสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนเขื่อนหรือสัญญาก่อสร้างและวางท่อประปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอีกประเภทก็คือสัญญาที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเช่นสัญญาให้ทำไม้ทำเหมืองแร
0: ่
1: การขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยก็คือมีอาจจะมีฝ่ายเอกชนไปทำสัญญากับรัฐว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นให้กับประชาชนใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเกี่ยวกับทุกเรื่องเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลโรงเรียนถนนโทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ
1: ก็โดยหลักๆก็คือเป็นเรื่องที่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมทางปกครองหรือบริการสาธารณะแล้วอยู่แล้วแต่รัฐไม่สามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองได
0: ้
1: ก็จะให้เปิดโอกาสให้กับฝ่ายเอกชนซึ่งเขามีความสามารถที่เพียงพอมีทั้งเงินทุนมีทั้งความรู้และบุคลากรเข้ามาดำเนินการแทนโดยในรูปมาสัมปทานก็ดีหรือมาจัดทำสัญญาทางปกครองกับหน่วยงานของรัฐแล้วไปดำเนินการแทนอ
0: ัน
1: นี้คือลักษณะถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดจากตัวฝ่ายผู้รับสัมปทานรับอนุญาตซ
0: ึ่
1: งเป็นเอกชนหรือรัฐก็ดีถ้ามีการโต้แย้งสิทธิ์กันขึ้นมาก
0: ็
1: สามารถที่นำคดีมาได้นอกจากนี้ฮะศาลปกครองสูงสุดยังได้วินิจฉัยวางหลักเพิ่มเติมสำหรับลักษณะของสัญญาทางปกครองดังต่อไปนี้อีกด้วยว่าสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินบริการสาธารณะโดยตรงเช่นสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: หรือสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งนี้เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลเช่นสัญญาที่ข้าราชการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งมีข้อกำหนดในสัญญาให้สิทธิทางราชการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวหรือเรียกตัวข้าราชการกลับจากต่างประเทศก่อนครบกำหนดเวลาไม่ว่ากรณีใดรวมทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่มีข้อกำหนดในสัญญาให้คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครองสามารถบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวซึ่งแสดงให้ถึงเอกสิทธิ์ของรัฐโดยปกติแล้วลักษณะนี้จะไม่สามารถพบในสัญญาแพ่งทั่วไปซึ่งที่คู่กรณีเขามีฐานะเท่าเทียมกัน
0: ก็คือเป็นถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งเนี่ยจะเป็นเอกชนกับเอกชนคือเป็นประชาชนกับประชาชนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้สัญญาทางปกครองคือเหมือนกับฐานะอาจจะไม่เท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องฮะแต่อย่างไรก็ดีในบางกรณีเนี้ยรัฐก็ลดตัวไปทำสัญญาทางแพ่งกับเอกชนได
0: ้
1: ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
0: ไม่ใช่สัญญาทางปกครองโอเคค่ะทีนี้ในส่วนของคดีประเภทนี้เนี่ยศาลปกครองจะมีอำนาจพิพากษาให้คู่สัญญาเนี่ยสามารถใช้เงินหรือว่าส่งมอบทรัพย์สินหรือกระทําการงดเว้นอะไรต่างๆนี่คือศาลปกครองมีอำนาจในจุดนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับศาลปกครองมีอำนาจที่จะออกคำบังคับให้คู่สัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐก็ดีหร
0: ือ
1: ฝ่ายเอกชนก็ดีที่จะใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นการกระทําอย่างหนึ่งตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ครับ
0: โอเคค่ะสำหรับคดีปกครองประเภทที่5เลยค่ะท่าน
1: ครับสำหรับคดีปกครองประเภทที่5คือคดีที่มีหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับบุคคลให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522บัญญัติว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถอนอาคารดังกล่าวออกไปแต่ผู้นั้นไม่ยอมปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งจับกุมคุมขังผู้นั้นเพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ย เราจะบอกว่าประชาชนสามารถมาฟ้องคดีอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ของตนแต่ว่าอันนี้เนี่ย จ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชนรื้ออาคารนะอาคารของคุณผิดแต่ประชาชนไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็สามารถมาฟ้องศาลให้ศาลเนี่ยออกคำบังคับประชาชนได้เหมือนกัน
1: คือในเรื่องนี้ก็คือกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าการจะไปจับกลุ่มคุมขังผู้ใดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจเลยทันทีไม่ได้ต้องขออนุญาตให้ศาลมาตรวจสอบก่อนนะฮะถึงจะไปจับกลุ่มคุมขังได้คือตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522นะครับไม่ได้บังคับกับประชาชนโดยตรงนะฮะเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนรื้ออาคารที่ไม่ชอบแล้วแต่เขาไม่ทำ
0: เขาไม่รื้อ
1: ทีนี้จะทำยังไงล่ะฮ
0: ะ
1: จะไปจับกลุ่มคุมขังเลยก็ไม่ได้เจ้าที่ต้องมาขอหน้าศาลก่อนว่าจะขอใช้มาตรการตามที่กฎหมายกำหนดแต่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมาขอต่อศาลก่อนที่ให้ศาลเข้ามาพิจารณาแล้วก็มีอำนาจที่จะออกคำบังคับแล้วก็สั่งให้จับกุมคุมขังได้ตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปครับ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะและสำหรับคดีปกครองประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่6ค่ะ
1: ครับประเภทที่6ก็คือคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็ยกตัวอย่างเช่นตามพระบัญญัติการผังเมืองตามพระบัญญัติอนุญาโตตุลาการหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับพระบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545อันนี้สำคัญนะฮะเก
0: ิ
1: ดคด
0: ี
1: ขึ้นศาลบ่อยที่เราทราบกันก็คือข้าโง่อะไรต่างๆพอจำได้ไหมฮะ
0: โอ้โหดังมากเลย
1: ไม่ใช่ว่าจะทางด่วนเลยไม่ว่าจะคลองด่านก็ดีหรือสารพัดเลยนะฮะในลักษณะนี้ฮะเนื่องจากว่าคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีกรณีจำเป็นที่จะต้องคู่กรณีเขาโต้แย้งเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถ้าหากจะมาคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เขาชี้ขาดประเด็นพิพาทที่คู่กรณีได้นำสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วกฎหมายพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2515ก็กำหนดให้มาฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือกรณีที่เขาชี้ขาดมาแล้วไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประสงค์จะร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้นก็มาฟ้องคดี
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นคดีที่เกิดที่ศาลปกครองก็คือคดีเกี่ยวกับการตกลงการทำสัญญาว่าจ้างเกิดขึ้นแล้วในสัญญาว่าจ้างนั้นนะกำหนดข้อตกลงไว้ว่าถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่กรณีตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้ว
0: ค
1: ู่กรณีเห็นว่าเฮ้ยไม่พอใจเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหร
0: ือ
1: ว่าไม่เห็นด้วยกับผลของการชี้ขาดก็มาฟ้องถ้าหากเป็นเรื่องของสัญญาทางปกครองซึ่งปกติคดีหลักก็อยู่ในอำนาจของศาลปกครองอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาชี้ขาดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็มาฟ้องที่ศาลปกครองได้แต่ถ้าหากเขาชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องแพ่งก็ต้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมครับ
0: ค่ะก็อันนี้จะเป็นคำตอบได้นะคะว่าจะอยู่ที่ศาลไหนอย่างไรนะคะฟังดูแล้วเนี่ยคดีทุกประเภทเลยทั้ง6ประเภทที่ท่านรองโฆษกได้กล่าวมานะคะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินมาว่ามีคดีที่สามารถยื่นฟ้องตรงไปยังศาลปกครองสูงสุดได้เลยด้วยไม่ทราบว่าคดีปกครองประเภทไหนบ้างคะที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดค่ะ
1: ครับโดยทั่วไปแล้วปกติแล้วก็คดีก็ต้องอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นยกเว้นคดีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวินิจฉัยคดีปกครองพ.ศ. 2512กำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดนั่นก็คือคดีเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกำหนดประกาศกำหนดนะครับ2คือคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเช่นฟ้องว่ากฎกระทรวงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้อย
0: ู่
1: ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดและ3คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดคดีประเภทนี้เพียงพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่องเป็นสำคัญครับว่าในลักษณะนี้กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดก็ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจที่จะฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงคดีปกครองที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปแล้วนะคะมีคดีปกครองที่ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองด้วยใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าคดีปกครองที่จะไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับโดยหลักแล้วเป็นคดีปกครองแต่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2512 มาตรา 9 ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้สำหรับคดีปกครองบางประเภทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองซึ่งได้แก่การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการหรือก.ต.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2513 คดีเกี่ยวกับอำนาจของศาลชำนาญพิเศษต่างๆที่อยู่ในศาลยุติธรรมอยู่แล้วก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองเช่นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเช่นการเพิกถอนการจดทะเบียนการรับรองบุตรหรือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลล้มละลายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะถึงแม้จะเป็นคดีปกครองก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเพราะกฎหมายจะเว้นไว้ครับ
0: อ๋อโอเคค่ะฟังดูแล้วนะคะแม้ว่าคดีปกครองที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้จะมีเพียงแค่ไม่กี่ประเภทนะคะแต่ว่าแต่ละประเภทฟังดูแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเอาเป็นว่าถ้าคดีที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดว่าคู่พิพาทคู่กรณีส่วนหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนหรือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานแล้วนะคะแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คุณให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะตีความได้นะคะว่าเป็นคดีปกครองแล้วก็ท่านสามารถที่จะมาปรึกษาคดีนะคะกับศาลปกครองได้นะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือว่าการยื่นฟ้องคดีก็สามารถโทรมาที่สายด่วน1355ได้ด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองท่านเอกนัทจินเสนนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ด้วยค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านรองโฆษกต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัน

0: เวลา20นาฬิกา
1: การมีส่วนร่วมการเมืองไทยประจักษ์นี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นาทีขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง
หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก

รัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันพุธที่16กันยายน2569เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เรื่องด่วน9เรื่องอาทิยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนนายสกาลิยาสะอิเป็นผู้เสนอสำหรับในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งแนะประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีกระทู้ถามทั่วไป4เรื่องเรื่องด่วน1เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องที่ค้างพิจารณา1เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.นางสาววราพรแช่มสนิท กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 23,989 คนเป็นผู้เสนอติดตามการถ่ายทอดเสียงการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันเหมือนเดิมผ่านทางหน้าจอช่อง10ที่พีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้เหมือนเดิมครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะใครที่รับชมกันอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
3: ใช่ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพามามองเรื่องประชากรไทย คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประเด็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆขณะที่มองอีกมุมนึงอาจจะเป็นด้านดีก็ได้น้องมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยสังคมผู้สูงอายุเราสามารถที่จะมีเทคนิคทางการแพทย์ทำให้คนอายุยืนขึ้นได
4: ้
3: สุขภาพแข็งแรงขึ้นอัตราเฉลี่ยนะครับแต่อีกมุมนึงก็แต่คนเกิดก็ไม่มีเลย มันเป็นยังไงล่ะมันดูสวนทางกันแล้วตรงกลางเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูนะครับที่ผมบอกว่าช่วงตรงกลางคนที่ลำบากที่สุดคือวัยทำงานอย่างพวกเรา
4: ใช่
3: เพราะ1เราต้องทำงาน2เราจะต้องดูแลคนที่บ้านก็คือสังคมผู้สูงอายุมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะแบ่งยังไงอ่ะการงานหน้าที่อะไรต่างๆการดูแลทำอย่างไรนะครับแล้วก็ประชากรเกิดใหม่ไม่มีเลยพ้นวัยของเราไปแล้วคำถามก็จะมักตัวโตๆครับรุ่นไหนรุ่นไหนเจนไหน
4: เพราะการทำงานเราเนี่ยในช่วงวัยตั้งแต่อายุไล่เลี่ยประมาณสัก20กว่า30ขึ้นไปเป็นวัยทำงานเนาะจะทำงานหรือว่ามีช่วงเวลาในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะยาวนานกว่าเดิ
3: ม
4: เดิมทีเนี่ยที่เราเคยคิดกันไว้ว่า60เนี่ยอาจจะเป็นมองชีวิต
3: ปกติ60ปีต้องพัก
4: คือเกษียณแล้วแต่ถ้าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการยืดไปยืดไปหมายถึงคนอายุของคนคนหนึ่งอาจจะต้องทำงานที่ล่วงเลย
3: เท่าไหร่75
4: นานกว่านี้ไปอีกเพราะว่าไม่มีเด็กเกิดทีนี้การทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยจะไม่มีเจเนอเรชันใหม่ๆในการที่จะมาขับเคลื่อนสังคมถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือวิกฤตเรื่องของประชากรไทยนะคะ
3: ไปดูสถิติตัวเลขหน่อยนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสรุปไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2568นะครับแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงปีนี้ช่วงต้นปี2569สถิติเป็นยังไงบ้างครับน้องไม
4: ค์ค่ะซึ่งในสถิติของทางมหิดลเนี่ยนะคะนี่คือสถานการณ์ประชากรไทยปี2569จริงๆก็คือเก็บรวบรวมมาตั้งแต่ในช่วงปี68ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แค่เจอในปีนี้นะคะเราค่อยๆลดค่ะค
3: ่อยๆลดมาปีข้างหน้า
4: ใช่เราค่อยๆลดมาแล้วทีนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะคะปี68เราจะเห็นว่าประชากรไทยเนี่ยมีรวมๆแล้วประมาณ 65.8 ล้านคน
3: ครับ
4: นะคะแล้วก็ปี68เนี่ยมีเด็กที่เกิดเนี่ยนะคะประมาณแค่ 400,000 กว่าคนเอง
3: ทั้งปี1ปีมี12เดือน
4: ซึ่งก็ลดลงจากปี67มาอีก
3: ครับ
4: นะคะมากถึง 50,000 คนเลย คือมันลดไป 50,000
3: หายไปครึ่งแสน
4: หายไปครึ่งเลยนะคะทีนี้อัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยลดลงต่อเนื่องคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงแค่ 61.9 ล้านคน
3: 10ปีนะมันจะเป็นขั้นบันไดแต่เป็นบันไดที่ถอยหลังลงมาเรื่อยๆนะครับ
4: หายไปถ้านับจาก68ที่เป็นตัวเลข65อนาคต61ก็หายไป 400,000 กว่าคนเลย
3: อ๋อเดี๋ยวนะ
4: จาก
3: ประชากรไทยที่เราเคยคิดกันตัวเลขกลมๆปัจจุบันประชากรไทยมีตัวเลขสักประมาณ70ล้านคน10ปีข้างหน้าเราจะเหลือแค่ประมาณ61กว่าล้านคนเหรอ
4: แต่ว่าถ้าในปี78
3: ครับ
4: วัยแรงงานอาจจะหายไปอีกประมาณ 3.4 ล้านคนโอ้เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดานะคะหมายถึงว่าไม่ใช่จะน้อยๆนะสำหรับประชากรคือต้องยอมรับว่าโลกเราประเทศเราเนี่ยคือมันก็ต้องขับเคลื่อนโดยการมีมนุษย์นะ
3: แต่ทีนี้
4: มนุษย์ไม่เกิด
3: ยังไงน้องไมค์สรุปคือถ้าจะมีลูกทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาช่วยกันคิดหน่อยคือมีลูกเนี่ยมีแล้วบางทีบางคนก็จะบอกว่ามาเจอกับสังคม ที่มันเปลี่ยนแปลงไปการแข่งขันสูงความเครียดสูงความกดดันสูงหลายๆสถานการณ์มันบีบบังคับบางทีเกิดมาก็ถูกบูลลี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวนนู่นนี่นั่นตกลงแล้วมีลูกไม่ไหวหรือว่าไม่อยากมีบางคนอาจจะบอกว่าอยู่กันใช้ชีวิตไป2คนเอาเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่คอนโดอันนี้สังคมเมืองนะฮะแต่อย่าว่าสังคมเมืองเลยสังคมชนบทเอง
4: ก็เริ่มเป็น
3: บางทีเขาก็เริ่มเป็นนะบางทีบอกโอ้ถ้าเกิดมาจะเจอกับอะไรก็ไม่รู
4: ้
3: หรือไม่อยากมีกัน
4: คือมันเป็นคำถามที่พี่ต้นว่าเนี่ยมันแยกเป็น2ประเภทก็คือมันเป็นเชิงทัศนคติข้อที่1กับอีกด้านนึงมันก็คือเป็นปัจจัยโดยรอบที่ส่งผลให้เขาไม่อยากมี
3: ที่ประเมินแล้ว
4: ใช่คือก่อนหน้านี้พูดถึงสีแยกเกียรกายแล้วเคยพูดถึงเรื่องจำนวนของเด็กเกิดน้อยลง
3: คุยกับคุกกี้ใช่ไหม
4: ใช่
3: โอเคเป็นยังไงบ้าง
4: ก็คุยกันก็คือตอนนั้นเราคุยกับทางอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ทำงานด้านของเด็กแล้วก็สตรี
3: อาจารย์สุนีชัยรบ
4: ใช่
3: โอเค
4: ซึ่งก็คุยซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าทางเชิงทัศนคติเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เลย
3: หมายถึงว่า คนที่คิดแบบนี้ใช่ไหม
4: เขาคิดเขาอาจจะมีความคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากมีคือมันเป็นความคิดความรู้สึกของเขาอันนี้เปลี่ยนยากมาก
3: เป็นทัศนคติเขาอ่ะแล้วยังไง
4: แต่เรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือเช่นเรื่องของนี่แหละค่ะเศรษฐกิจสังคมหรือว่าอะไรต่างๆการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าก็ยังถือว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็ตีมาคู่กับในเชิงของทัศนคติ
3: แสดงว่าตอนนี้ทิศทางสังคมไทยไปสองทางหนึ่งคือบริบทสังคมความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเป็นจริงสองมันมาจาก mindset หรือว่าทัศนคติเนี่ยแหละที่เราต้องเปลี่ยนมุมคิดกันเนี่ยนะครับ
4: ค
3: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้มาดูนิดหนึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นเขาก็เห็นประเด็นตรงนี้ว่าวิกฤตการเกิดน้อยสังคมสูงวัยแน่นอนแหละเราเข้าสู่สังคมสูงวัยกันมาระยะนึงแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเกิดน้อยถ้าจะต้องส่งเสริมการมีบุตรหรือว่าทำให้เรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมาตรการการส่งเสริมต่างๆเนี่ยนะมันต้องทำหลายส่วนน้องไม้
4: ใช่
3: คือทุกอย่างมันต้องคอฟเวอร์แล้วก็มันต้องเซฟคนที่จะเกิดมาตั้งแต่มีลมหายใจไปจนถึงสิ้นอายุขัยเลย1เลยนะ1เลยนะคือจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน
4: นะ
3: เพราะว่าถ้าการศึกษาไม่ดีชีวิตก็อาจจะไม่ดีนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่2ครับก็จะต้องมีการเพิ่มนะเรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่นนะลักษณะแบบนี้นะเพิ่มเงินอุดหนุนด้วยเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าหลายคนที่เกิดมาบางทีอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการให้
4: ใช่
3: เช่นค่าเลี้ยงดู
4: เด็กเกิดมา
3: ค่านมบุตรลักษณะแบบนี้ก็ต้องเพิ่มออกมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพิ่มออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าเรามีลูกแล้วสวัสดิการมันยังไม่แน่นอนเหมือนกับมีลูกแล้วไม่ได้อะไรบางประเทศต่างประเทศคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูข่าวดูนะบางประเทศนี่ถ้าเราให้กำเนิดประชากรเนี่ยเขาจะโอ้โหมาดูแลอย่างดีมีโบนัสให้ 50,000 แสนหนึ่งอันนี้ผมตีเป็นเงินไทยนะต่างประเทศก็อาจจะให้บัดเจ็ตเยอะกว่านี
4: ้
3: ลักษณะเป็นกิฟต์วอชเชอร์เลยดูแลอย่างดีอาจจะทำคลอดฟรีมีหลายประเทศครับมัน

0: มาแก้ก็คือเรื่องของเราทำให้คนที่มีอยู่
1: ค
0: ือพวกเราแล้วเด็กที่เกิดแล้วอ่ะรู้สึกว่านี่แหละคือสังคมที่เราอยากจะใช้ชีวิตแล้วเขาถึงจะอยากมีลูกได
1: ้เข้าใจแล้วแสดงว่าถ้ามองกรณีของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยรถ
0: ค่ะ
1: ท่านอาจจะมองว่าสังคมสูงวัยเราดูแลดีแล
0: ้
1: ว
0: เราทำได้แล้ว
1: ดีแล้วนะบูรณาการอะไรต่างๆโอเคแล้วแต่เราอาจจะต้องกลับมามองว่าเออแล้วประชากรตรงกลางนั้นที่จะสามารถส่งเสริมการมีประชากรเนี่ยแล้วก็จะทำให้คนที่จะเกิดใหม่มีลมหายใจขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออสังคมมันปลอดภัยสังคมมันดีสังคมสนับสนุนให้เขามีลูกเพิ่มประชากรให้กับประเทศชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างประเด็นที่เราตั้งมีลูกไม่ไหวหรือว่าไม่อยากมีกันแน่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าจะมีลูกทั้งทีเนี่ยต้องพร้อมที่ตัวเราพร้อมที่สังคมหรือพร้อมที่หน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆเดี๋ยวมาเปลี่ยนมุมคิดกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ

0: คุยกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับกับประเด็นที่เราตั้งไว้คนไทยเกิดน้อยมีลูกไม่ไหวหรือไม่อยากมีกันแน่เป็น question mark ตัวโตๆนะครับอย่างที่คุยกันไปตอนต้นครับก็มีทั้งงานสถิติมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงมาคุยกันแล้วแต่ในมุมความเป็นจริงเราจะต้องคุยกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุกศิกพันธ์ครับตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณต้นกับคุณไมค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยแหมเป็นเรื่องที่ต้องกลับมามองกันจริงๆเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาคนไทยประเทศไทยให้กำเนิดเด็กเนี่ยหรือว่าบุตรเนี่ยน้อยมากค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับสังคมตอนนี้คะ
2: ก็การมีลูกสมัยก่อนเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเนาะสามารถช่วยงานในไร่นาได้ในสมัยนู้นนะคะพอต่อมาเนี่ยการมีลูกเหมือนจะเป็นภาระแทนเพราะว่ามันกินพื้นที่ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยเลือกโรงเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคำถามก็คือว่าค่าเทอมเท่าไหร่หลักสูตรอะไรนี่อาจจะต่อมาเป็นคำถามที่สองนะคะแต่เรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศยังไม่สามารถอัดฉีดตรงนี้ได้หรือยัง

0: ไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อันนี้ก็คงจะตอนนี้400,000ต้นๆ นะปีหน้าอาจจะเหลือ300,000กว่าๆนะเด็กเกิดเนาะซึ่งน่าห่วงมากค่ะ
1: ซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วย เหมือนกับหลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะทีนี
0: ้
1: ถ้าเราจะทำสังคมให้คนเขาอยากมีลูกเนี่ยมันต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
0: ค่ะจริงๆแล้วมีเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือในโตเกียวนะคะในเมืองหลวงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาการเกิดน้อยมานานมากนะคะหลายสิบปีแล้วเขาก็หลักงัดทุกวิถีทางนะจนสุดท้ายเนี่ยก็สำเร็จในยุคผู้ว่าคนใหม่เป็นผู้หญิงนะคะของญี่ปุ่นจำชื่อท่านไม่ได้นะคะ
1: ค
0: ือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยต้นน้ำก็คือว่าอันดับแรกคือแอปหาคู่เป็นแอปของรัฐนะคะคือเขาเช็คประวัติทั้งสองข้างให้เรียบร้อยว่าไม่ใช่แบบมิจฉาชีพนะอะไรอย่างนี้นะ
1: ไม่
0: ทำแอปให้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจบริบทไทยญี่ปุ่นอาจจะต่างกันหน่อยนึงคืออย่างไทยเนี่ยค่ะคนที่ยังคงมีลูกอยู่นะคะยังพอมีลูกอยู่ถ้าเราพูดกว้างๆนะสมมติง่ายๆคือคนฐานะดีคนปานกลางแล้วก็คนแบบล่างๆหน่อยคนข้างบนกับคนตรงกลางไม่ค่อยมีค่ะมีน้อยนะแต่ข้างล่างอ่ะเขาก็ยังคงมีลูกอยู่นะคะฉะนั้นการแบบอยู่ดีๆให้เงินปึ้งไปเลยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์2ก้อนข้างบนเน
2: า
0: ะที่ว่าม
2: ัน
0: ม
2: ี
0: เรื่องอื่นที่เขาต้องคิดเยอะมากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงินนะคะญี่ปุ่นทำครบวงจรอย่างที่บอกคือแอปก็จะสกรีนให้ว่าคนนั้นมีตัวตนจริงเป็นคนโสดจริงมันใช้หลักฐานทางถูกต้องตามกฎหมายมีหลักฐานทั้งหมดนะคะลิงก์เข้าหาแบบ ID ของคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายก็จะสามารถเดทกันได้แบบถูกต้องถูกพรูฟแล้วว่าแบบปลอดภัยอะค่ะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วก็สามารถเลือกแบบแมทการศึกษาฐานะเงินเดือนอะไรเนี่ยได้หมดเลยในแอปนั้นนะคะหล
2: ัง
0: จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้มีกระบวนการฝากไข่นะคะคือส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางกายภาพเนาะถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนบ้างานเนาะเขาก็จะทำงานหนักมากแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้ด้วยปัจจัยทางกายภาพนะคะเขาก็จะมีแบบธนาคารฝากไข่เลยนะคะฝากได้ถึง5ปีไม่เสียเงินเนาะญี่ปุ่นดูแลคนวัยเจริญพันธุ์ก็ถูกสนับสนุนให้ไปฝากไข่เอาไว้นะคะสมมุติวันนึงตั้งครรภ์แล้วมันมีปัญหาด้วยคู่ข้างใดข้างหนึ่งไอ้ไข่ตัวนี้ก็ยังทำอิกซี่ทำนู่นทำนี่แล้วก็เอากลับมาฝังในท้องได้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได
2: ้ค่ะ
0: 3ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่ว่าหากผู้หญิงเนี่ยออกจากระบบการทำงานหมายถึงว่าสมมติตั้งครรภ์นะคะเขาให้ลาได้เป็นปีเนาะญี่ปุ่นผู้หญิง
2: เป็นปีเลยเหรอครับอาจารย
0: ์เป็นปีค่ะใช่แล้วให้ผู้ชายลาด้วยได้นะคะ
2: ค
0: ราวนี
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าเวลาเขาโปรโมทเงินเดือนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยค่ะเขาจะใช้ระยะเวลาของการอยู่ในองค์กรหมายถึงว่าสมมติอะผู้หญิงลาไปคลอดแล้วหายไปเลี้ยงลูกอยู่ปีนึงมันจะหายไปแล้ว1ปีในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องมีอันนั้นถูกไหมคะฉะนั้นผู้ชายจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไปไวกว่าผู้หญิงอันนี้เป็นข้อทลายเป็นข้อจำกัดทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นมีมานานแล้วเขาก็เลยทลายตรงนี้บอกว่าผู้หญิงสมมติตั้งครรภ์แล้วไปเนี่ยลาไปเลี้ยงลูกปีนึงอะค
2: ่
0: ะการร
2: ี
0: เทิร์นกลับมาใช่จะไม่มีผลกับการได้รับการโปรโมทไม่มีผลเรื่องเวลาที่หายไปอย่างเงี้ย
2: ก็คือไอ้ที่หายไปปีนึงเนี่ยคุณอาจกลับมาแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้การโปรโมทเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: ใช่วัดกันที่ฝีมือล้วนๆไม่ต้องดูเวลาที่หายไป
1: อาจารย์บอกว่าโมเดลที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้ประสบความสำเร็จ
2: success
1: ใช่คืออย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาแมทช์ให้ตั้งแต่คนจะเป็นแฟน
2: อาจารย์ผมย้อนกลับไปนิดนึงผมสนใจตรงนี
1: ้
2: แอปหาคู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแต่เนี่ยมันที่ตลกนี่คืออะไรรู้ไหมที่ขำนี่คือเขาเป็นแอปหาคู่ก็จริงแต่เขาหาคู่ให้เขาได้แบบเจอกันอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไปต่อแบบเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพอาจารย์นี่คือเตรียมพร้อมตั้งแต่ผมใช้คำว่าเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะ
1: ก่อนจะมีบุญอีก
2: คือต้องมองย้อนกลับไปอีกไหมก่อนที่จะเป็นคำว่าครอบครัวก่อนที่จะลงหลักปักฐานกันคำไทยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มันละเอียดอ่อนมากนะคือมันต้องใช้ mindset แบบไหนถึงจะสามารถเซตหรือว่าทำให้คนเข้าไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ได้เลยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศชาติที่เรารับรู้ถึงความละเอียดอ่อนและการเห็นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจริงๆนะคะเขาชัดเจนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะฉะนั้นมันต้องคือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่แบบยังไงวิธีคิดการปกการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็การปฏิบัติการที่มันฟังก์ชันจริงๆ นะคะสมมุติพอแต่งงานกันแล้วนะเรียบร้อยลาคลอดใดๆแล้วนะคะผู้หญิงกลับมาทำงานได้นะคะหลังจากนั้นเรียนฟรีถึงมัธยมปลายฟรีจริงๆอันนี้การศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราติดกับดักกันมากหากถามคนอย่างพวกเราเนี่ยทำไมไม่มีลูกค่าเรียนมันแพงค่าเทอมมันสูงอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์คือแบบไม่อยากให้เรียนโรงเรียนไทยอย่างเงี้ยอยากให้แบบพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งมันจะแบบจ่ายเป็นล้าน
2: อ
0: ะ
2: ค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งสูงบางคนมองว่าเป็นภาษีสังคมที่นี่ผมถามกลับในบริบทของบ้านเราอาจจะใช้คำตอบลักษณะแบบนี้ว่าภาษีสังคมสิ่งแวดล้อมความสะดวกบางทีสังคมก็อาจจะพาลูกไปในที่ที่สูงขึ้นอ่ะคนไทยเราก็จะเชื่อแบบนี้กลับไปมองที่โมเดลญี่ปุ่นครับอาจารย์คือต้องอินเตอร์ไหมหรือต้องเป็นโรงเรียนใกล้บ้านหรือยังไงสังคมญี่ปุ่น
0: โรงเรียนเขามีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะให้เรียนใกล้บ้านรู้สึกจะไม่เกิน600เมตรมั้งที่เขากำหนดนะคะเพราะมันด
2: ี
0: มาก
1: ใช่
0: เขามีเดย์แคร์กลางคืนด้วยนะคะคือสมมติกลางวันแบบกลางวันมีเดย์แคร์เลี้ยงดูลูกมันมีเดย์แคร์กลางคืนน่ะที่แบบสำหรับพ่อแม่ทำงานกะทำแบบอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องเอื้อด้วย
0: ให้
1: ใช่เขาเอื้อให้หมดในการที่จะแบบมีลูกหนึ่งคนทีนี้ค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีตัวเลขตรงนี้ไหมคะคือเท่าที่หมายดูนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องของการมีคู่ครองเนี่ยหมายว่ายังมองว่าเป็นเรื่องปกติคือเขาก็มีคู่ครองแต่ทีเนี้ยแต่ละคู่เนี่ยเขามีทัศนคติว่าไม่อยากมีมันคืออาจจะเราพาร์ทเรื่องการแมทชิ่งในเรื่อง
2: ค
1: ู่
2: คือคนไทยมีคู่กันแหละ
1: แต่ไอ้เรื่องมีลูกเนี่ยคือแหมตรงนี้มันก็สเต็ปเนี้ยค่ะมันไม่ได้ไปด้วย
2: หรือบริบทสังคมมันต่างกันเลยครับอาจารย์มันเป็นยังไงฮะตรงเนี้ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีในบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยมันมีคนที่รักเด็กมากๆนะที่อยากมีลูกเยอะแยะนะคะแล้วก็คนธรรมดาที่ไม่ได้อินกับการมีลูกก็มีแล้วก็คนที่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะเราแบ่งอยากเป็น3กลุ่มนะ
2: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้กลุ่มมีลูกอยากมีเนี่ยใจรักอันนี้ต้องส่งเสริมให้มีเลยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชอย่างเงี้ยชัดเจนค่ะเขาดูเลยว่าคู่ไหนแบบอยากมีลูกมากๆอันเนี้ยกลุ่มที่2คือไม่ได้อยากมีอยังไงก็ได้อันนี้ก็จะอีกแบบนึงแล้วกลุ่มที่3คือแล้วกลุ่มที่3ที่ไม่ได้อยากมีเลยอันนี้ก็อีกแบบนึงค่ะพอเขาชัดเจนใน data ตรงเนี้ยการเดินต่อเนี่ยมันจะง่ายการให้บริการการชัดเจนในเรื่องของการแบบคอนซัลท์การให้คำปรึกษาแล้วเมื่อเราทลายข้อจำกัดอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ถ้าเราทลายตรงนี้ได้ทำให้การมีลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระของใครเลยเห็นไหมตั้งแต่คลอดตั้งแต่แบบออกมาเป็นเดย์แคร์เข้าอนุบวกอนุบาลดูแลฟรีหมดจนถึงมัธยมปลายเมื่อการมีลูกไม่ได้เป็นภาระอีกแล้วอ่ะมันก็เปิดใจสำหรับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่แบบอยากมีอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มกลางๆที่แบบว่าเฮ้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้กลุ่มนี้มันก็จะทลายข้อจำกัดไปแน่นอนมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่แบบยังไงก็ไม่มีอ่ะแบ
2: บ
0: ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะคะ
2: บางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนแล้วนะทุกวันนี้นะเป็นลูก
0: ใช่คือการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันก็บอกนัยยะว่าจริงๆแล้วเขาก็คงต้องการน่ะต้องการแบบ
2: จริงเขาอยากมีนะใช่ไหมเขาอยากมีแหละนะฮะ
1: แต่ก็มีกลุ่มของคนที่อยากมีแต่มีปัญหาด้านสุขภาพคืออันนี้เป็นของทางฝั่งฝ่ายหญิงละอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยก็แหมวันนั้นเราก็เคยอันนี้ต้องเล่าอาจารย์ว่าเคยคุยกับในรายการวิทยุอีกรายการนึงเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับบางทีมันก็เป็นเรื่องของไม่รู้ว่าแบบเรื่องบุญเรื่องอะไรหรือเปล่าคือบางคนอยากมีไม่ได้มี
2: อ๋อสุขภาพปัญหาสุขภาพเขา
1: บางทีคนที่ไม่ได้มีแต่เขามีแบบได้เรื่อยๆเลย
2: อยากมีอาจจะไม่มีแต่ไอ้ที่ไม่อยากมีบางที
1: มีมีเยอะ
2: ก็มีครับอาจารย
1: ์เนาะด้านสุขภาวะอย่างเงี้ยคะอาจารย์
0: ค่ะค่ะคืออย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เปิดฝากไข่แล้วตรวจสุขภาพ
2: คู่
0: นะคะได้ตั้งแต่อายุ18ปีอะค่ะ
2: ครับโอ้18ปีเลยเหรออาจารย
0: ์
2: คือเตรียมเลยว่าถ้าคุณเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และถ้าคุณจะต้องมีครอบครัวมีลูกคือเตรียมรอไว้เลยเพื่อที่จะผลิตประชากรอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรก
0: ใช่เพราะว่าการที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยมันเป็นปัญหาภาพใหญ่มากมากจริงๆทุกบริบทเลยตั้งแต่สังคมการเมืองการทหาร
2: ทุกเรื่อง
0: มันทุกเรื่องอ่ะมันคุยกันไม่ได้แล้วอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นหากประเทศเราใหเห็นว่ามันเรื่องนี้มันใหญ่จริงๆอ่ะถนนทุกสายมันจะวิ่งเข้าซัพพอร์ตเรื่องนี้ค่ะ
2: ครับอาจารย์ผมถามนิดนึงได้ไหมถ้าตรงๆเลยนะฮะถ้าเราถอดโมเดลของญี่ปุ่นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าบริบทโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมอาจจะมีความคล้ายกับบ้านเราแต่ว่ากฎหมายอะไรต่างๆก็อาจจะต่างกันโครงสร้างหน่วยงานรัฐ ความรับผิดชอบอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราถอดโมเดลญี่ปุ่นมาแล้วมาใช้กับบ้านเราเลยอ่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในหลายๆฝ่ายที่จะต้องพร้อมตรงนี้นะครับอาจารย์
0: ค่ะอันดับแรกเนี่ยพี่ว่า data ของเราเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดและลึกพอที่จะเห็นได้ว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยมันคือใครกลุ่มไหนบ้างที่ไม่มีลูกเอาแบบตรงๆเราไม่มี data ตรงนี้ชัดเจนมากพอนะคะเราแค่สันนิษฐานกันว่าโดยหยาบๆมันน่าจะเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นพอเรามีตัวเลขตั้งต้นหรือข้อมูลที่ไม่ชัดตั้งแต่ต้นเนี่ยการเดินทางต่อเนี่ยมันเบลอแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้เราทำนโยบายแล้วเหวี่ยงออกไปมั่วๆสเปะสปะ
2: ก็เดี๋ยวก็จะไม่ชัดตาม data ที่เราบอกว่ายังอาจจะไม่ตรงยังไม่ชัด
0: ใช่ไหมใช่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กเพราะมันไม่ตรงเป้า
1: ค่ะ
0: ดังนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ข้อมูลจริงๆว่าเขาคือคนวัยเจริญพันธุ์กลุ่มนี้คือใครบ้างแล้วก็เขาต้องการอะไร
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่สถาบันเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของการเกิดเนี่ยของเด็กๆที่น้อยลงเนี่ยยังไงบ้างคะในบริบทของมหาวิทยาลัยในสถาบันที่ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้ดูแลเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราในประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะมากเนาะในส่วนวิชาการของเราเนี่ยในส่วนที่เราทำได้ก็คือวันนี้เด็กที่มีน้อยเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดูแลพวกเขาอย่างดีในความน้อยในวันนี้ที่เราจับต้องได้คือคนถูกพวกนี้อะค่ะ
2: เ
0: ราดูแลเด็กทั้งเด็กปกติและตอนนี้เราดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางด้วยค
2: ่
0: ะคุณต้นคุณไม้เชื่อไหมคะ
2: ค
0: ือทุกวันนี้เรามีเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนถูกกระทำความรุนแรงมีรูปแบบของการถูกทารุณกรรมต่างๆความเครียดใดๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆในครอบครัวคือหากเรามองนะเด็กที่ครอบครัวมีตังเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลอย่างดีประมาณนึงแต่เด็กครอบครัวยากจนเนี่ยพ่อแม่มันเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันบีบคั้นเนาะแล้วปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะมันยิ่งบีบยิ่งบีบยิ่งบีบให้คนจำนวนนี้มาใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับภรรยากับลูกกับอะไรมากมากขึ้นแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะน่าสงสารและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปสถาบันเด็กทำงานทั้งกับเด็กปกติและเด็กกลุ่มนี้ค่ะ
2: ครับอ่ะเนี่ยเป็นประเด็นที
1: ่มันก็เป็นอยู่นะ
2: คือโครงสร้างกับบริบทสังคมเรานะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าทุกคนจะต้องรู้ตัวเลข
1: ค่ะ
2: รู้ความชัดแล้วทุกอย่างฟันเฟืองมันจะได้ชัดตามข้อมูลที่เรามีตรงไหนที่ขาดเราก็เติ
1: ม
2: ตรงไหนที่เพิ่มได้แล้วมันดีก็จะได้เพิ่มผมย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์เล่าสู่กันฟังว่ากลุ่มเปราะบางเราเนี่ยมีเยอะมากนะฮะถ้าเราจะต้องดูคุณภาพเด็กคนหนึ่งก่อนที่เขาจะมีลมหายใจออกมาเพราะว่าตามกฎหมายจะต้องคลอดออกมามีลมหายใจนะครับนี่คือกฎหมายก็จะ
0: ค
2: ัฟเวอร์แล้วนะครับอาจารย์มองว่าเราจะต้องดูยังไงตั้งแต่เริ่มมีลมหายใจไปจนถึงอาจจะลามไปจนถึงหมดอายุไขเลยก็ได้แต่จริงเกินวัยเด็กแล้วไงอาจารย์มองว่าเนี่ยประชากรคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบ่งสัดส่วนเนี่ยต้องดูแลอย่างไรบ้างประชากรถึงจะมีคุณภาพครับอาจารย
0: ์คุณภาพของคนเนี่ยมีงานวิจัยซัพพอร์ตจากธนาคารโลกพูดอย่างชัดเจนว่าการลงทุนในปฐมวัยหรือเด็กช่วงเล็กจนถึงอายุไม่เกิน6ปีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะหากตรงเนี้ยมันแพ้มันก็คือแพ้ตั้งแต่ในมุ้งอะค่ะถ้าตรงเนี้ยมันพังเนี่ยมันเติบโตไปอะอย่างสมองไม่ดีได้อาหารไม่ครบถ้วนครอบครัวมีแต่ความรุนแรงมีความกดดันในจิตใจการเล่าเรียนสติปัญญามันไปไม่ได้เนี่ยมันเดินต่อมันก็เดินเข้าไปในระบบมันก็เรียนไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ออกนอกระบบอยู่ดีกลายมาเป็นแรงงานราคาถูกกลับเข้ามาสู่วงจรโง่จนเจ็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นก็คือปฐมวัยต้องเจ๋งจริงๆมีคุณภาพมากๆที่จะทำให้คนทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่จุดสตาร์ทเดียวกันนะคะ
2: ครับอาจารย์ผมอ่านงานวิจัยอ่านงานบทความมาก็บ้างส่วนหนึ่งนะครับจริงไหมที่เขาบอกว่าเด็กอายุ6ขวบเนี่ยคือเมมโมรี่เขาจะชัดมากจำได้ตลอดเพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยอะไรที่ดีๆเราก็ฝังชิปเข้าไปแล้วก็พัฒนาการของเขาต่างๆช่วงนี้คือสำคัญที่สุดจะสอดคล้องกับข้อมูลที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อันนี้ถือว่าตรงกันไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวันที่อายุ6ขวบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า window of opportunity หน้าต่างแห่งโอกาสหน้าต่างบางบานเนี่ยเปิดครั้งเดียวแล้วปิดเลยไม่เปิดอีกตลอดชีวิต หน้าต่างบางบานเปิดปิดหน้าต่างบางบานเปิดบ้างปิดบ้างแล้วแต่ตัวกระตุ้นหรือปัจจัยที่มาส่งเสริมในช่วงอายุ0ถึง6เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่หน้าต่างแต่ละบานเนี่ยมันเปิดทีๆในเวลาไล่เลี่ยกันคิดดูว่าหากเราไม่เข้าใจหลักการพัฒนาแล้วปล่อยให้ช่วงเวลาเนี้ยมันผ่านไปหน้าต่างบางบานมันไม่เปิดอีกแล้วและนั่นหมายถึงว่าโอกาสในการพัฒนาเด็กคนนึงสูญเสียไปตลอดชีวิต
2: โอ้โหนี่ไงเขาถึงบอกว่าเป็นความคุ้มค่างานวิจัยระดับโลกองค์การต่างๆระดับโลกเขารับรองกันมาแล้วว่าเนี่ยช่วงตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบ6ปีที่อาจารย์บอกอาจารย์แล้วกลุ่มเปราะบางที
1: ่
2: ทางสถาบันดูแลอยู่ตรงเนี้ยฮะเราฟื้นฟูเขายังไงเพื่อที่จะให้เขามีหน้าต่างที่โอเคแหละเขาอาจจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วแต่ณวันนี้โอกาสและชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นแหละครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเราก็ทุกวันนี้เราสถาบันก็ติดตัวแดงนะคะเราก็อยากได้ผู้สนับสนุนมากเหมือนกันนะคือเราอยากจะมีถนนผู้ชายให้มามองตรงนี้นะว่าช่วยกันนะในบรรดาเด็กที่มันเกิดน้อยถ้าส่วนหนึ่งไร้คุณภาพไปอีกเราจะฝากประเทศไว้อะยังไง อยากให้ทุกคนนะกลับมาช่วยกันตรงนี้อะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างสมมติว่าเราไปรับเขามาจากเขาจะเล่าภาพก็คือเขาจะโดนการกระทำความรุนแรงในบ้านเนี่ยอะไรเน
1: า
0: ะแล้วก็นักสหวิชาชีพเขาก็จะไปเข้าแล้วก็ไปรับตัวเด็กออกมานะคะมาพักไว้กับสถานที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นบ้านพักอะไรอย่างนี้ทั้งหลายแล้วเราเนี่ยค่ะขับใช้รถนะคะไปรับน้องเขามาเรียนกับเราทุกวันไปเช้าขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะไปรับเนาะมาถึงก็อาจจะแบบอะไรเนื้อตัวอาจจะนั่นบ้างอะไรบ้างก็จับอาบน้ำให้เขาสะอาดสดใสอยากเรียนนะคะเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยบางเราจะมีเงื่อนไขข้อนึงคือไม่ป่วยนะไม่เป็นหวัดไม่อะไรเพราะเรากลัวติดกันติด
2: มัน
0: จะ
2: เอามาติดดูแลหลายคนก็จะติดกันง่ายคร
0: ับ พอคุณครูไปรับเนี่ยค่ะตอนเช้ามืดเราไปรับตีห้าเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยป่วยแล้วก็จะแบบสูดน้ำมูกเข้าไปแล้วก็บอกครูผมไม่ป่วยผมแข็งแรงอะไรเงี้ย
2: อยากมาเรียนอยากมาเจอเพื่อนเจอครู
0: อยากมาค่ะเพราะว่าเนี่ยในกลุ่มนี้ยังได้รับการช่วยเหลือดึงออกมาแม้ว่าเขาจะอยู่ในบ้านพักบางอย่างซึ่งอาจจะแบบการดูแลอาจจะมีบางอย่างที่เขาแบบไม่สะดวกหรือไม่ได้ให้ครบมากด้วยความจำกัดปัจจัยใดๆนะคะแต่มันก็จะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เราเข้าไปไม่ถึงเนาะในชุมชนในอะไรต่างๆที่เจอความรุนแรงมากมายหลากหลายรูปแบบเฉพาะแค่กลุ่มนี้ค่ะพอเราเอาพวกกลับมาแล้วก็เราก็มีกระบวนการที่ชัดเจนในการทำให้เขาดีขึ้นแม้ว่าหน้าต่างบางบานจะปิดไปแล้วแต่เราทำเต็มที่กับหน้าต่างบานที่เปิดอยู่เราไม่คาดหวังว่าเขาจะรีคอฟเวอร์กลับมาได้ 100% แต่อย่างน้อย 80-90% เราทำได้ค่ะแล้วเราก็ทำอยู่
1: อาจารย์คะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองเรื่องของการดูแลเด็กที่มีอยู่นะตอนนี้ให้ดีก่อนไหมคะหรือว่าแล้วเรื่องของการจากจะให
2: เรื่องประชากร
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกัน
2: คือที่มีอยู่เราก็ต้องดูแลเขา
1: ควรจะเป็นเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องทำควบคู่กันไปหรือยังไงดีคะ
0: ใช่ค่ะถ้าคือจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วควรผลักดันอันดับแรกนะคิดว่ามี3ข้อข้อที่1คือควรผลักดันเรื่องการเกิดน้อยให้เป็นวาระแห่งชาติมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศที่เราทุกคนต้องคุยกันในประเทศนี้ได้แล้วข้อที่1นะคะข้อที่2ถนนทุกสายต้องมุ่งมาสู่เด็กปัจจุบันเนี้ยเพราะสุดท้ายเนี่ยในวันที่เด็กวันหน้ายังไม่เกิดแต่เด็กวันนี้อ่ะมันคือเด็กที่เกิดอยู่แล้วในมือเราแล้วอ่ะอันนี้แหละเราต้องมุ่งเข้ามาจัดการเขาให้ดีที่สุดนะคะแล้วอันที่สามค่ะการจัดการด้านฐานข้อมูลที่ชัดเจนจำเป็นมาก
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิมลทิพย์เล่าให้ฟังว่าดูแลกลุ่มเปราะบางหลายๆคนเนี่ยคือพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดวินโดว์หน้าต่างบานใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยคือแต่ละรุ่นที่เราดูแลไปเนี่ยครับอาจารย์เขากลับมายังไงหรือว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอาจารย์อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้
0: ค่ะค่ะเราเพิ่งเริ่มดำเนินการได้2ปีเท่านั้นเองรับเด็กเนี่ยเรามีความจำกัดเรามีรถเก่าๆของเรา2คันซึ่งเป็นรถตู้เก่าอายุมากๆของเราสถาบันเด็กของเราเนี่ยปีหน้าก็จะอายุ30ปีแล้วม
2: ัน
0: ก็จะมีรถเก่าๆ2คันนะคะแล้วก็จะมีคุณลุงคนขับรถของเรา2คนค่ะรถเรามีจำกัดเราก็ได้เท่านี้ก็คือเช้าเราก็ไปรับเราจะรับเต็มแม็กเราจะได้แค่19คนเพราะเขานั่งมาเราก็จะ ให้คาดเข็มขัดเราก็อยากจะให้เขาปลอดภัยเนาะระหว่างทางการไปรับเด็กมันมีความเสี่ยงนะคะบนถนนเนาะมันก็จะรับจำนวนเนี่ยได้แค่19คนจริงๆเราอยากจะรับมากกว่านี้เราอยากจะทำให้มันเต็มที่กว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมาคณะสถาบันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้มหิดลแต่ว่าเราก็ได้รับเราออกนอกระบบแล้วเอางี
2: ้
0: มันก็จะมีงบประมาณสำหรับส่วนหนึ่งแต่มันก็มีหลายส่วนที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองค่ะ
2: ครับนี่เพราะฉะนั้นคนไหนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปช่วยกันสนับสนุนได
1: ้
2: การดูแลประชากรดูแลเด็กนี่คือวาระสำคัญจริงๆนะครับ
1: อาจารย์คะทีนี้พอเรามาดูว่าเมื่อช่วงแรกเนี่ยไมค์ถามอาจารย์ไปว่าเฮ้ยเราจะสร้างสังคมยังไงให้คนอยากมีลูกซึ่งอาจารย์ก็เล่ามาว่าโอ้โหอย่างโมเดลที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเอื้อให้หมดเลย
2: เขาพร้อม
1: แต่นะตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนึงคือการศึกษาใช่ไหมคะแล้วกฎหมายล่ะอาจารย์มีอะไรที่ยังจะต้องรองรับมีอะไรที่จะต้องแก้ไขให้มันเอื้อให้มันรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์กฎหมายกับการมีลูกพี่มองว่ามันห่างกันนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปลายทางมากกว่านะคะการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นใจว่าลูกของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงเขารอดมันเป็นเรื่องระหว่างความมั่นใจของคนที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ค่ะค่ะแล้วก็เค้าเจอวัฒนธรรมสังคมมันเป็นคอมบิเนชันส่วนผสมระหว่าง2ส่วนนี้นะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเขามีวัฒนธรรมที่ชายอาจจะนำหน้านะโอกาสในการเติบโตของผู้ชายมากกว่าญี่ปุ่นทลายข้อจำกัดนี้แล้วบอกไม่เป็นไรยูไปเป็นแม่แต่ยูไม่ยูกลับมายูจะได้รับการโปรโมทเช็คเช่นตำแหน่งของผู้ชายเลยออฟฟิศก็จะเป็นต้องมีเฮดหัวหน้าเป็นแต่ชายเท่านั้นเราให้โอกาสคุณเท่าเทียมกันจริงๆแล้วอันนี้เป็นคัลเจอร์มานานแล้วที่ญี่ปุ่นแบบทำว่าคือผู้ชายจะเติบโตได้ง่ายกว่าผู้หญิงอ่ะอันนี้เรารู้มานานแล้วแต่เขาก็ทลายข้อจำกัด
2: เขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนี้ไป
0: ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละมันก็ทำคู่กันคือการสร้างความมั่นใจว่าออกมาเถอะให้ออกลูกมาแล้วแบบเราเด็กคนหนึ่งจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทุกองคาพยพในสังคมอันนั้นเป็นโจทย์ข้อหนึ่งมากกว่าค่ะ
2: ครับครับอาจารย์วิมลทิพย์ถ้าผมสรุปนะก็เท่ากับว่าหนึ่งมันคือก่อนที่เราจะตัดสินใจเนาะฟังอาจารย์มาทั้งหมดเปรียบเทียบเคียงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับกรณีประเทศญี่ปุ่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มามองในบริบทบ้านเราเนี่ยก่อนที่คนเรามีครอบครัวแล้วจะมั่นใจแล้วมันอยู่ที่บริบทของสังคมถ้าสังคมเราพร้อมสังคมเราโอเคบรรยากาศมันพร้อมที่จะเป็นครอบครัวแล้วก็จะมีประชากรคนใดคนหนึ่งมีลมหายใจเพิ่มขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าเราต้องดูหลายจุดซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้วสองบางอย่างมันก็ต้องเอื้อก็อาจจะไปโยงที่กฎหมายที่น้องไมค์ถามนะหยุดลาคลอดได้เท่าไหร่
1: ลาเพิ่มอีกไหม
2: ญ
1: ี
2: ่ปุ่นเขาปีนึงนะ
1: ให
2: ้นมบุตรผู้ชายลาได้กี่วันนะแล้วสังคมการทำงานเป็นอย่างไรคือมันรวมกันทุกอย่าง
1: ทุกอย่างร้อยเรียงกันไปหมดเลย
2: ต้องไปพร้อมกันจริงๆอาจารย์สุดท้ายอยากบอกอะไรไหมครับว่าถ้ามองกลับมาที่บ้านเราณวันนี้สังคมไทยวิกฤตจริงๆสำหรับเรื่องจำนวนประชากรและเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเพิ่มประชากรแต่มันก็อาจจะมีกับดักอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ทิ้งท้ายสั้นๆตรงนี้ครับอาจารย์เชิญครับ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อการเพิ่มประชากรอาจจะต้องการเวลานะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าเรากลับมาแล้วดูแลเด็กกลุ่มหนึ่งได้ซึ่งมันเยอะมากเลยแล้วอุบัติการณ์ของเด็กๆที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นมันคือสิ่งที่ call out ของเด็กนะเขาร้องออกมาสำหรับการขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วเรายังดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีพอหรือยังนะคะการกราดยิงในโรงเรียนความเครียดอะไรต่างๆเราสามารถจัดการให้มันดีขึ้นแล้วหรือยังแล้วยังไม่รวมเด็กกลุ่มเปราะบางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราจัดการตรงนี้ดีพอหรือยังคะ
2: ครับเป็นโจทย์ประเด็นใหญ่ที่ชวนให้ทุกคนคิด
1: ค
2: แล้วก็ได้เปลี่ยนมุมคิดกันนะครับในหลายคำถามและหลายคำตอบวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิมลทิพย์ครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ข
2: อบพระคุณครับนี่คืออาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ไปรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์นะครับอ้าวนี่คือเรื่องราวแต่เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราก็เลยหยิบมาประเด็นหนึ่งพอถ้าเรามองดูหลายส่วนเนี่ยรู้สึกว่าต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันถ้าเป็นเรื่องบริบทฝ่ายบริหารนี่ก็กระทรวงทุกกระทรวงนี้ต้องทำงานร่วมกันนะ
1: ต้องทำงานร่วมกัน
2: ศึกษาธิการอวพม
1: ค่ะ
2: โอ้โห อะไรอีกอะ
1: หลายหน่วยงานมาก
2: เอาทุกหน่วยงานรวมกันเลยแรงงานด้วยอะ
1: เราไม่รีรอแล้วค่ะสภาผู้แทนราษฎรเราขับเคลื่อนแล้วตอนนี
2: ้เรื่องไหนน้องใหม่
1: เราได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
2: กับใคร
1: MOU ทั้งหมด5หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการ
2: 4
1: ค่ะแล้วก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเราด้วย
2: สาธารณสุข
1: กับ
2: ฝ
1: ่
2: ายนิติบัญญัติด้วยห้าหกหน่วยงานประมาณนี
1: ้รวมเราแล้วทั้งหมด6หน่วยงาน
2: ครับ
1: MOU ร่วมกันส่งเสริมนะคะให้มีการเกิดก็คือและเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนถึงอายุ18ปีเลยซึ่งโดยโครงการที่ท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมบูรณ์สลัมเนี่ยนะคะก
2: ็
1: ก่อนหน้านี้ก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของสมาร์ทมัม
2: นี่ไงที่เสียงยาวๆเมื่อสักครู่เนี่ยนึกได
1: ้
2: เป็นโครงการของท่านประธานรัฐสภาทำสมาร์ทมัมนะครับสมาร์ทมัมนี่คือมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: คือจะเป็นแม่ก็เคยได้ยินแฮชแท็กนี้เน
1: า
2: ะเราคุ้นกันเป็นแม่เมื่อพร้
1: อม
2: มีลูกเมื่อพร้อมจะเป็นแม่ที่ดีจะมีลูกที่ดีได้คือความเป็นแม่
1: ใช่
2: สุขภาพสุขภาวะ
1: ต้องดี
2: ความเจริญทางอาหารกฎหมายหมดเลยนะทุกลมหายใจเนี่ย
1: ใช่

พื่อแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยลดอุปสรรคต่อการมีบุตรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่พัฒนาการสมวัยแล้วก็

ท้ายครับเรารวมกันหมดเลยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น

0: ี่คือเปลี่ยนมุมคิดทั้งหมดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงศ์สัมปันค่ะ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนผู้แทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติจากพระปีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงมีบทบาทสำคัญในการนำชื่อเสียงและบทบาทของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติงานณคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชภารกิจในเวทีระหว่างประเทศประสบการณ์ดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีความเข้าใจทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2555พระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียอีกด้วยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตพระองค์ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกโดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชญากรรมการป้องกันยาเสพติดและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์จากการทำงานในฐานะอัยการมาส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างหลักนิติธรรมความยุติธรรมและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปณิธานในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมพระองค์ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้แต่งตั้งพระองค์ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบทบาทบนเวทีโลกของพระองค์มิได้เป็นเพียงการเป็นผู้แทนประเทศไทยเท่านั้นหากยังเป็นการสะท้อนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายประกอบกับพระวิสัยทัศน์ในระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและผู้ส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งสร้างคุณูปการต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างเป็นที่ประจักษ์ตอนต่อไปติดตามพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและผู้เปราะบางในสังคม

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง
1: เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นวิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย

0: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองค่ะเจอกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรัญนะคะทุกๆวันอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของศาลปกครองหรือคดีปกครองที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของทรงผมนักเรียนนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกๆคนผ่านการเป็นนักเรียนกันมาก่อนเนาะเราก็จะเจอระเบียบของการตัดผมทรงนี้ทรงนี้ถ้าสมมติเป็นโรงเรียนของรัฐเขาก็จะให้ตัดผมบ๊อบประมาณติ่งหูสำหรับผู้หญิงของผู้ชายก็จะต้องแบบไถเกลียนนิดนึงยิ่งถ้าเรียนดอๆแล้วคุณก็จะต้องมีทรงของคุณเลยเป็นลานบินอะไรประมาณนี้นะคะแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็มีมากขึ้นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติไม่ค่อยโดนบังคับเรื่องนี้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนก็จะไม่โดนบังคับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องทรงผมนักเรียนก็เลยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานเลยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆส่วนก็บอกว่าควรจะยกเลิกกฎระเบียบตรงนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นกฎที่เกิดมานานมากแล้วอ่ะในยุคนี้มันควรเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะเราเคยคุยกันไปในช่วงหนึ่งนะเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่มีการเพิกถอนกฎการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งศาลก็เห็นว่ากฎเนี้ยขัดกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนเกินสมควรแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงพัฒนาการหรือว่าอัตลักษณ์หรือบุคลิกภาพหรือว่าช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกแต่เราจะมาเจาะลึกกันในมุมของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนักเรียนทุกคนนะคะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองคุณวิชภาคพิมพ์อักษรอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณนรพัฒน์และสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของคดีนี้เนาะในศาลปกครองที่เราเคยนำเสนอกันไปอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่มาที่ไปของคดีตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคะ
2: ครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่132พ.ศ.2515ออกกฎกระทรวงฉบับที่1พ.ศ.2515และกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่1โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดห้ามนักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวดไว้เคราห้ามนักเรียนหญิงดัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอหากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ผมยาวเกินกว่านั้นต้องรวบให้เรียบร้อยรวมทั้งห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำอางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวยต่อมาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่132โดยให้บรรดากฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศดังกล่าวคงใช้บังคับต่อไปได้หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบหรือประกาศหรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้และยังบัญญัติด้วยว่าการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563กำหนดว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมโดยนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศีรษะเป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อยนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยนักเรียนห้ามตัดผมห้ามดัดผมย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิมไว้หนวดหรือเคราหรือกระทำการอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนเช่นการตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลายและให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นก ู้ฟ้องคดีทั้ง13ซึ่งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518เป็นฐานอำนาจในการออกระเบียบและคำสั่งต่างๆที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิพื้นฐานของนักเรียนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้ง13จึงยังสื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแต่รัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง13ร้องขอผู้ฟ้องคดีทั้ง13จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518โดยให้เหตุผลว่ากฎกระทรวงดังกล่าวละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยการจำแนกบุคคลตามเพศสภาพเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแล้วกำหนดเรื่องทรงผมให้แตกต่างกันและขีดกันบุคคลที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศสภาพตามกำเนิดและบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวมกฎกระทรวงดังกล่าวให้อำนาจสถานศึกษาละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำลายอิสระในการเลือกและควบคุมเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพและสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายจำกัดความคิดของนักเรียนและจำกัดการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคมและนำมาซึ่งการลงโทษนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎด้วยวิธีการที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนเนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ของบุคคลมากกว่าประโยชน์สาธารณะครับคุณนันทพัฒน
1: ์ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะของรายการ30นาทีคดีปกครองที่เราจะมีคำว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าเลยเนาะแต่ว่าปกติศาลปกครองก็จะเป็นเรื่องของกฎหมู่กฎหมายเนาะแต่อันนี้ก็กฎหมายแหละแต่ว่าเป็นกฎหมายที่นานมากๆนะคะก็เรียกว่าเกิน50ปีแล้วกฎกระทรวงที่ใช้บังคับมานานขนาดนี้เขายังฟ้องเพิกถอนได้อยู่หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตราบใดที่กฎนั้นยังใช้บังคับอยู่กฎนั้นก็อาจถูกฟ้องเพิกถอนได้ครับแต่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีคือภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งในกรณีการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีก็คือวันที่กฎลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศด้วยวิธีการอื่นหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎตามแต่กรณีครับประเด็นนี้อยู่ในข้ออ้างของกระทรวงศึกษาธิการผู้ถูกฟ้องคดีที่1ด้วยครับว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง13ตกอยู่ใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518ตั้งแต่เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับหรือวันแรกที่เริ่มเข้าเรียนในชั้นป.1ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง13ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดในปี2563จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีครับ
1: โอ้โหการฟ้องเพิกถอนกฎกระทรวงศึกษาต้องยื่นฟ้องตั้งแต่เราเข้าป.1เลยเหรอคะแล้วศาลปกครองสูงสุดเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีนี้ยังไงคะเนี่ย
2: ใช่ครับศาลปกครองสูงสุดก็เห็นด้วยครับว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง13อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง13เข้าเรียนในชั้นป.1เมื่ออายุประมาณ 6-7 ปีหรือราวพ.ศ. 2550ถึง2554การฟ้องคดีต่อศาลในปี2563ย่อมเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้หรือเหตุถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง13ไว้พิจารณาได้แต่กฎกระทรวงดังกล่าวที่กระทบต่อเสรีภาพในร่างกายใช้บังคับกับนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นการทั่วไปกรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎซึ่งมีผลใช้บังคับกับนักเรียนทุกคนถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้จะยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วแต่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ครับ
1: ก็แปลว่าที่จริงคดีนี้ขาดอายุความไปแล้วแต่ว่าทางศาลเนี่ยเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็เลยรับไว้พิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่ากฎกระทรวงเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิเสรีภาพและก็ประโยชน์ของบุคคลมากกว่าประโยชน์สาธารณะอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
2: ครับคดีฟ้องเพิกถอนกฎหลายคดีเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีครับเพราะหลายคนเพิ่งคิดได้ว่ากฎที่ใช้บังคับกับตนอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่ออยู่ใต้บังคับของกฎเกิน90วันไปแล้วส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงประโยชน์สาธารณะเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับหลักความได้สัดส่วนครับซึ่งเป็นเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีก็มีคำว่าประโยชน์สาธารณะเช่นกัน แต่เป็นเรื่องการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะซึ่งจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา52วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542แต่กรณีนี้ศาลเห็นว่าการยื่นฟ้องคดีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา52วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันทั้ง2คำนี้มาจากคำเดียวกันในชั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาคือคำว่าประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนซึ่งกรรมาธิการท่านหนึ่งเห็นว่ากรณีของทั้ง2คำมีความแตกต่างกันคือกรณีตามวรรค1หมายถึงการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นที่สาธารณะส่วนกรณีตามวรรค2หมายถึงคดีที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นกับหลายคนถ้าไม่ไขคดีนั้นแล้วจะแก้ปัญหาของคนอื่นนอกจากคู่กรณีตามไปด้วยเหมือนที่กรณีนี้เป็นการฟ้องคดีที่จะแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่การคุ้มครองประโยชน์ของคนทุกคนเป็นการทั่วไปจึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะครับ
1: แล้วอย่างนี้การฟ้องเพิกถอนกฎซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปก็อาจจะเป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเพราะอย่างนั้นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่697/2546โดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่24/2546จึงได้วางหลักการตีความประโยชน์แก่ส่วนรวมไว้ว่าการพิจารณาว่าการยื่นฟ้องกรณีใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ต้องพิจารณาจากผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่จะเกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้นว่าเป็นกรณีการฟ้องคดีที่จะทำให้ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีหรือไม่ซึ่งในกรณีนี้นักเรียนคนอื่นก็จะได้ประโยชน์จากผลของการฟ้องเพิกถอนกฎกระทรวงนี้ด้วยครับ
1: แล้วที่บอกว่าบรรดากฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศนี้นะคะคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศหรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใหม่และตัวระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนปีพ.ศ. 2563เนี่ยไม่ได้ออกตามตัวกฎหมายคุ้มครองเด็กปี2546ปะคะ
2: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546มิได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ครับจึงมีผลทำให้กฎกระทรวงฉบับที่2ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นซึ่งหากดูวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง2ฉบับการออกระเบียบที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียนย่อมต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการไม่ใช่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแทบจะในทุกกรณีเลยครับกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ.

0: และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญรวมถึงอาจมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดจนส่งผลร้ายต่อจิตใจของเด็กที่มีความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศนั่นเป็นการขัดกับหลักการและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กพ.ศ. 2549ศาลปกครองสูงสุดจึงพิจารณาให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่2พ.ศ. 2518นับแต่วันที่มีคำพิพากษาครับ
1: แล้วการกำหนดทรงผมนักเรียนตามเพศสภาพเนี่ยจริงๆก็ทำมากันนานแล้วนะคะในสังคมไทยเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็ไว้ทรงผมไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องถามว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ยังไงอะคะ
0: ครับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสมาชิกในกลุ่มบุคคลด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมเช่นกรณีนี้ที่นักเรียนชายห้ามไว้ผมยาวแต่นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ถ้ารวบผมให้เรียบร้อยจึงเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามเพศของนักเรียนซึ่งไม่ใช่เหตุผลเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมความเท่าเทียมในการใช้สิทธิหรือเสรีภาพหรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกจึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมครับ
1: แล้วในต่างประเทศเขามีการกำหนดทรงผมนักเรียนตามเพศสภาพไหมคะ
0: ผมขอยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีนะครับกฎหมายพื้นฐานหรือกรุงเกเซซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรับรองความเท่าเทียมแห่งสิทธิระหว่างชายและหญิงและคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้ในมาตรา3และให้อำนาจแก่มลรัฐในการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยโรงเรียนเพื่อให้อำนาจแก่โรงเรียนในการกำหนดกฎระเบียบภายในเพื่อเป็นการรักษาระเบียบวินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ไม่มีโรงเรียนใดในประเทศเยอรมนีกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรือทรงผมของนักเรียนเลยไม่มีการบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนนอกจากหมวกนักเรียนในบางโรงเรียนแต่มีเสื้อผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้สวมใส่โดยสมัครใจเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบางโรงเรียนมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการแต่งกายหรือ dress code ที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่มีสภาพบังคับมีเพียงโรงเรียนเอกชนเพียงหนึ่งแห่งที่กำหนดบทลงโทษหากนักเรียนไม่แต่งกายตามแนวปฏิบัติดังกล่าวครับ
1: ก็คือโรงเรียนในเยอรมันเนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบไม่มีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายแต่เขาอาจจะมีแนว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
8: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
9: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
8: โอ้โหอีกแล้ว
10: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
8: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
11: ไรเหรอครับหลวงตา
8: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
11: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
8: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
11: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
8: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี
11: ่ครับ
7: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความ

0: ลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส
1: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
2: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
3: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
4: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
3: จริงขอรับหลวงตา
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงเข้าไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
8: ์เบอร์เกอร์อะไรอะน่ากินจังแบ่งมากดี
9: เบอร์เกอร์แพลนเบส
8: ฮะแพลนเบสคืออะไร
9: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
10: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
11: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
10: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
10: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
12: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
14: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
8: 1 7 7 2 14 7 3 21
9: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
10: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
10: เขาเร่งความเร็วไปที่100
11: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
10: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
11: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
10: เมื่อเกิดการชน
11: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
12: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับ
3: ขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอ่ะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: 7 1 7 7 2 14 73 21
7: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 71 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน่
1: โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละลนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
5: โกง
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
7: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
8: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30 ล้านหลังคาเรือน